0: ได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
1: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
2: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
0: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของสองประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
4: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
2: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็ เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
4: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่า ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
3: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้า ภูเขาไฟอานักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรซแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรซที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14:00 น.และวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8-13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8-11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12-13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสี พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
22: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
20: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SME หรือ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางภัยธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
23: ขอบคุณค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ในสายกับท่านณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะสวัสดีค่ะ
24: ค่ะสวัสดีค่ะ
23: ค่ะเช้านี้เราพูดคุยกับโครงการสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการให้กับ SME ไทยนะคะกับโครงการ Rebuild SME ตรงนี้มีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่สำคัญยังไงบ้างนะคะ
24: ค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะก็เห็นว่าในประเด็นของ SME นะคะมีเรื่องที่ได้รับผลกระทบค่ะทั้งเรื่องของประเด็นภัยธรรมชาติเรื่องของส งครามเรื่องของต้นทุนพลังงานรวมไปถึงที่จะส่งกระทบในส่วนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องต่างๆค่ะก็ตัวซัพพลายเชนที่จะได้รับผลจากต้นทุนทั้งพลังงานจากเหตุของภัยดังที่กล่าวมานะคะทางกรมเองค่ะก็มองเห็นว่าจากการมีสถานการณ์

0: ในตัวเครื่องจักรอะไรก็จะเน้นย้ำว่าการดำเนินการของ SME ที่เราทำก็ไม่เพียงแค่การทำให้เขาได้อยู่รอดแต่ว่าการที่จะต้องต่อยอดให้เขาเติบโตแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้เขาอยู่ได้ในตลาดในระดับที่ยั่งยืนค่ะ
1: เราวางเป้าหมายของการดำเนินโครงการรีวิว SME ไว้ยังไงบ้างนะคะ
0: ค่ะก็ในกลไกของการทำงานภายใต้กิจกรรมของ Review SME
1: ค่ะ
0: เราใช้สรรพกำลังของทุกหน่วยงานในกรมนะคะผ่านกลไกทั้งการฟื้นฟูและในเรื่องการเสริมแกร่งก็มีทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของมาตรฐานต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดค่ะก็ในองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะก็เป็นการช่วยเสริมทำให้ระบบนิเวศของธุรกิจค่ะสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการบริการต่างๆที่ทางกรมเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่เป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้ง12หน่วยงานนะคะก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคในการเชื่อมต่อให้ทาง SME ได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเขารวมไปถึงการประกบคู่กับตัวเงินทุนที่อาจจำเป็นที่ต้องเข้าไปลงทุนเรื่องของเครื่องจักรหรือว่าไปหมุนเวียนในระบบของวัตถุดิบต่างๆในการผลิตค่ะก็มีตัวเงินทุนที่ทางกรมเองเนี่ยมีเรื่องของดีพร้อมเปย์อยู่กับการเชื่อมต่อกับกองทุน SME ตามแนวประชารัฐของทางสำนักงานปลัดกระทรวงรวมไปถึงการต่อยอดไปกับเงินทุนที่มีระดับที่สูงขึ้นก็คือทาง SME D Bank ค่ะนอกจากนี้เองทางภายใต้โครงการ Review SME ค่ะจะเป็นกลไกนึงที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกหน่วยงานภายใต้กรมนะคะการเสริมต่อลูกค้าที่ส่งไม้ต่อจากการพัฒนาในเชิงของการผลิตไปยังเรื่องของการตลาดหรือว่าการเชื่อมโยงในระดับสากลมากขึ้นภายใต้โครงการแล้วก็ส่งไม้ต่อภายใต้หน่วยงานภายใต้กรมค่ะก็คาดว่าเราตั้งเป้าว่าจะยกระดับสถานประกอบการได้800กิจการนะคะก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทค่ะ
1: ตรงนี้ครอบคลุมธุรกิจสำคัญยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็เราสามารถดำเนินการได้ทุกๆประเภทกิจการนะคะในกลุ่มสาขาต่างๆที่ทาง SME ในแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างทางภาคใต้ก็อาจจะมีกลุ่มประเภทกิจการที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็ทางเราก็มีความพร้อมโดยเฉพาะมีกองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรในการไปลงพื้นที่แล้วก็พัฒนาร่วมกันกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคค่ะก็เรียนว่าครอบคลุมทั้งในภาคของการผลิตครอบคลุมทั้งในภาคของการบริการในทุกๆประเภทกิจการค่ะ
1: ค่ะสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเขาจะได้รับอะไรบ้างคะท่าน
0: ค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะเขาจะได้รู้ว่าในตัวธุรกิจของเขาเองค่ะมีอะไรที่จะต้องเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าปัญหาจะเป็นปัญหาในเชิงของการผลิตหรือว่าปัญหาในการบริหารจัดการก็ดีหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการที่จะได้เป็นตัวเงินหรือว่าสินเชื่อต่างๆที่ไปเชื่อมต่อกับโอกาสทางแหล่งเงินทุนรวมไปถึงสิ่งที่เขาจะได้ก็คือความมั่นคงในทางธุรกิจเขาเองสามารถฟื้นฟูตัวธุรกิจได้นะคะสามารถทำให้กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยมีผลิตภาพหรือว่ามี productivity ทำให้ในสถานประกอบการมีเรื่องของพลังงานที่ดีขึ้นนะคะสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานได้รวมไปถึงการที่นำตัววัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะนอกจากนี้เองมันเป็นการสร้างตัวตนสร้างภาพลักษณ์ในเชิงของอัตลักษณ์ที่ตัวเขาเองได้รับการพัฒนาธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีการทำเรื่องของแบรนดิ้งมีการทำตลาดเชิงรุกนะคะมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางในการเดินธุรกิจเชื่อมโยงกับตัวแพลตฟอร์มทางการตลาดมีการเชื่อมต่อกับการทำตลาดในเชิงของสากลที่ตรงจุดรวมถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้อย่างเช่นเรื่องของ AI นะคะก็เป็นอาวุธหนึ่งที่ช่วยบริหารจัดการในเชิงของธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่เป็นหลักสูตรที่เราเองเนี่ยเอามาในการที่จะให้ SME เนี่ยใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคใช้ AI ในการเสริมศักยภาพของคนควบคู่กับการควบคุมคุณภาพต่างๆในการผลิตรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดด้วยค่ะก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทางกรมเนี่ยพยายามดึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเข้ามา ทำให้ SME เนี่ยได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นค่ะ

0: สำหรับผู้ที่สนใจผู้ประกอบการทั่วไปค่ะที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเปิดรับธุรกิจประเภทไหนบ้างแล้วก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะการเข้าถึงสถานประกอบการค่ะก็เรียนว่าทางกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นพื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะทั้ง12แห่งทั่วไทยค่ะก็ในการติดต่อสอบถามนะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตเรียนแจ้งได้เลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ก็ที่เบอร์02ค่ะ430-6869ต่อ1255-58ค่ะแล้วก็ติดต่อตรงที่ทางศูนย์ภาคที่เราดำเนินการหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของกรมค่ะ
0: มีระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องภายในเมื่อไหร่อย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ดำเนินการได้ในตลอดปีนี้ซึ่งช่วงนี้เนี่ยทราบว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะมีอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้โครงการนี้รองรับตัวอุทกภัยทั้งที่เกิดในภาคเหนือนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็มีเหตุอุทกภัยใหญ่ที่ทางภาคใต้ก็สามารถเชื่อมต่อในระดับนี้ได้หรือแม้กระทั่งการที่จะเข้าไปดำเนินการเสริมแก่งในสถานประกอบการที่ประสบภัยพิบัติไปแล้วนะคะและจะรันให้เขาเนี่ยเดินธุรกิจได้ต่อค่ะทางกรมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะก็เรียกว่าระยะเวลาณตอนนี้ค่ะก็จนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะ
0: ค่ะเช้านี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านนัทยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลการดำเนินโครงการรีวิว SME ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐและเอกชนกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางท่ามกลางความท้าทายในหลายมิติติดตามจากรายงานค่ะ
4: การหารือร่วมกันระหว่างนักลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐบนเวที The Bangkok Business Summit 2026สะท้อนตรงกันว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถึงเวลาปรับเปลี่ยนประเทศไทยหรือ Reinvent Thailand เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปลดล็อกกับดักประเทศรายได้ปานกลางและสกัดการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ K-shape ที่ขาบนคือการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดแต่ขาล่างคือ SME ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นเกษตรกรและแรงงานจำนวนมากที่เปราะบางและเติบโตไม่ทันนายพยงศรีวณิชประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญ3ความท้าทายหลักคือปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงและประสิทธิภาพของภาครัฐประเทศไทยจึงต้องปรับตัวให้ทันพลวัตเศรษฐกิจโลกดึงดูดการลงทุนและการย้ายฐานการผลิตมาอย่างประเทศไทยด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารพลังงานและศักยภาพด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำรวมถึงสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5: ในกฎหมายของการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank มีเป้าหมายที่ตรงกันการขับเคลื่อนบน collaboration ที่สำคัญที่สุดมันเป็น vertical integration มันอยู่บน ecosystem basedมันอยู่บนอุตสาหกรรมเซนทริกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเร่งระดมพละกำลังกันมันคือเรื่องของ inclusive growth ตอนนี้ก็เรามุ่งเน้นในเรื่องของ execution หมุดหมายเราชัดเจน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยและอาเซียนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนจึงต้องบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้โดยเปรียบแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหมือนการเล่นฟุตบอลกองหน้าคือภาคเอกชนผู้ขับเคลื่อน7อุตสาหกรรมเป้าหมายกองกลางคือภาครัฐที่สนับสนุนและเร่งแก้ไขอุปสรรคในแต่ละด้านทั้งการลงทุน SME การค้าการพัฒนาทักษะบุคลากรรวมถึงการปลดล็อกกฎระเบียบขณะที่กองกลางจะดูแลเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
6: ซึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายร่วมกันชัดว่าเราจะทำประเทศไทยมีเป้าหมายร่วมกันให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี2037ผมเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันขนาดนี้ครับเราเปลี่ยนประเทศไทยได้เราสามารถดึงประเทศไทยกลับขึ้นมาจากที่เราเคยอาจจะช้าไปในอดีตวันนี้ผมว่าถ้าเราช่วยกันแบบนี้แล้วได้ซัพพอร์ตทั้ง global regional แล้วก็ภายในประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยเปลี่ยนได้ครับ
4: ประเทศไทยยังเตรียมแสดงบทบาทนำบนเวทีโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมร่วมมือกับประเทศสิงคโปร์และติมอร์เลสเตขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจอาเซียนต่อเนื่อง3ปีเพื่อสร้างภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งนี่จึงเป็นมิติใหม่ของการผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชนที่ไม่ได้มองแค่การรอดพ้นในระดับประเทศแต่เป็นการปักหมุดประเทศไทยบนแผนที่โลกอย่างมั่นคงนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
7: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
8: คำว่านอมินีในบริบททางธุรกิจมักใช้เรียกกรณีที่บุคคลหนึ่งเข้ามาถือหุ้นหรือดำเนินการแทนบุคคลอื่นโดยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษนั้นคือการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจที่กฎหมายไทยกำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขและข้อจำกัดสำหรับคนต่างชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากทำให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเสียเปรียบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอย่างเข้มงวดและรอบด้านโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบกรณีที่มีการประกอบธุรกิจและการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายรวมถึงพบกรณีชาวต่างชาติชักชวนกันมาร่วมลงทุนตัวอย่างเช่นการครอบครองที่ดินเพื่อสร้างภูวิลล่าและส่งรายได้ที่เกิดขึ้นออกนอกประเทศไทย
9: ในภารกิจของเฟสที่7เนี่ยเราเห็นแล้วว่าในการถือครองที่ดินประกอบธุรกิจเนี่ยผิดกฎหมายหมดและเป็นเหตุของนอมินีจริงๆก็จะมีวิลล่าครอบครองโดยบุคคลซึ่งผิดกฎหมายหมดเพราะเป็นนอมินีแต่ละวิลล่าก็จะให้บริการในการเช่าของตัวเองก็แปลว่าเงินก็ไม่ได้เข้าประเทศเราอีกก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในระบบหรือมีเจตนารมณ์ในการที่จะเสียภาษีใดๆเลยดังนั้นก็มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วครับ
8: จากกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้การแก้ไขปัญหาโนมินีจึงกลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดรวมถึงนำเสนอแนวคิดและวิธีการที่น่าสนใจเช่นนางประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ได้นำเสนอแนวคิดว่าด้วยลักษณะของกฎหมายในปัจจุบันจึงอาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดโครงสร้างลักษณะโนมินีได้ตั้งแต่ต้นการแก้ไขปัญหานี้จึงอาจต้องการปรับแก้กฎหมายและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนตรงไปตรงมามากขึ้น
10: แน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีขาวการลงทุนสีขาวเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาให้ถือหุ้นใหญ่ให้หุ้นใหญ่ไปเลย
8: จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาโนมินีคือต้องทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยจะต้องหาแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและต้องไม่กระทบต่อธุรกิจและการลงทุนที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขณะนี้จึงอยู่ที่การรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: ปิดท้ายกับช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นติดตามแนวทางการรับมืออุทกภัยที่เปลี่ยนบทบาทของประชาชนจากผู้ประสบภัยสู่ผู้จัดการน้ำที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ทุกครั้งที่ฝนตกหนักจนน้ำท่วมถนนหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเบื้องหลังภาพความเสียหายที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นแท้จริงแล้วซ่อนคำถามใหญ่เอาไว้นั่นคือประเทศไทยยังคงวนเวียนอยู่กับการรอให้ท่วมแล้วค่อยแก้ต่อไปหรือไม่หรือถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนบทบาทของคนในพื้นที่จากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นผู้จัดการน้ำที่รู้เท่าทันและอยู่ร่วมกับน้ำได้อย่างชาญฉลาดคำถามนี้ถูกนำมาขบคิดกันอย่างจริงจังในเวทีระดมความคิดเห็นว่าด้วยแนวคิด Water Smart Community ที่รวมทั้งภาครัฐนักวิชาการและผู้นำชุมชนไว้ในที่เดียวกันในมุมของผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฉายภาพว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่วางระบบรับมือไว้ล่วงหน้าผ่านกลไกซิงเกิลคอมมานด์ที่ให้ส่วนกลางทำหน้าที่หนุนเสริมพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังทหารเครื่องจักรหรือบุคลากรข้ามหน่วยงานเมื่อพื้นที่รับมือไม่ทันโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้านน้ำและอุตุนิยมวิทยาเข้าไว้ด้วยกันทว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เทคโนโลยีคือเรื่องของคนการจัดการน้ำที่ยั่งยืนต้องอาศัยแผนที่ภูมิสังคมที่เข้าใจบริบทของแต่ละพื้นที่ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่อาจแจ้งเตือนหรือช่วยเหลือใครได้ทันท่วงทีหากปราศจากความเข้าใจในพื้นที่และเครือข่ายคนทำงานจริง
13: เวลาเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีแต่ความจริงแล้วอ่ะคืออยากให้เริ่มจาก local wisdom ก่อนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำไงคือเขารู้จริงๆนะมีเทคโนโลยีมาแล้วโอเคดีเลยแต่ว่าไป localize เทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่า water smart community นะครับ
12: ขณะที่หากมองย้อนกลับไปที่ต้นทุนของความเสียหายศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจไม่น้อยมหาอุทกภัยปี2554เพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 1,430,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีส่วนน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยรวมไปถึงสถานการณ์ที่น่านและกาญจนบุรีซึ่งเพิ่งผ่านมาตัวเลขความเสียหายเหล่านี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าต้นทุนของการนิ่งเฉยรอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้ไขสูงกว่าต้นทุนป้องกันล่วงหน้าอย่างเทียบกันไม่ติดและหากยังไม่เปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการประเทศไทยก็อาจยิ่งเสียโอกาสเพิ่มมากขึ้น
14: แต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความเสี่ยงในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วอาจจะมีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติธนาคารโลกหรือ World Bank ได้ประเมินว่าหากเกิดน้ำท่วมขนาดใกล้เคียงกับมหาอุทกภัยหรือที่เรียกว่าสโลว์สึนามิเมื่อปี2554อีกครั้งในปี2030ประเทศไทยจะสูญเสียผลผลิตเกือบ 10% ของ GDP ตัวเลขเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเราไม่ควรรอให้เกิดภัยแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องเตรียมพร้อมและต้องป้องกันก่อนเกิดภัยและผมเชื่อว่าประเทศไทยทำได้
12: เมื่อนำทั้งมุมนโยบายและตัวเลขความเสียหายมาประกอบกันคำตอบจึงชัดเจนว่าโจทย์ของประเทศไทยไม่ใช่การรับมือน้ำท่วมให้เก่งขึ้นในแต่ละครั้งแต่คือการทำให้ทุกพื้นที่รู้จักน้ำของตัวเองตั้งแต่ต้นทางดังที่ชุมชนต้นแบบหลายแห่งทั่วประเทศได้พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อคนในพื้นที่ร่วมกันออกแบบด้วยตนเองน้ำก็ไม่ใช่เพียงภัยที่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นต้นทุนที่สร้างความมั่นคงและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงซึ่งโมเดลเหล่านี้ควรถูกนำไปขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อใช้รับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
16: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
17: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกามเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้มันก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับในสภานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปิดสภาเที่ยงคืนกว่านะครับเที่ยงคืนกว่าเนี่ยก็เป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับเข้าสู่วาระที่2นะครับวาระที่2ก็คือการพิจารณาเป็นรายมาตราว่าในแต่ละกระทรวงทบวงกรมที่ของบมาประมาณนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหม
2: ครับ
1: ดูในรายละเอียดดูในไส้ในว่าโครงการที่คุณจะนำไปใช้เนี่ยมันตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้หรือเปล่าและสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเงินประมาณนี้เนี่ยกรรมาธิการเนี่ยอาจจะมีการตัดงบประมาณเนี่ยในบางส่วนที่เห็นว่าเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปทำณวันนี
2: ้
1: เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศกันออกมานะครับถ้าพูดถึงการประชุมสภาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่ค่อยจะคึกคักสักเท่าไหร
2: ่
1: เพราะไม่เหมือนเวทีในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับพูดต้องพูดอยู่ในกรอบอยู่ในตัวเลข อยู่ในงบประมาณอยู่ใน presentation powerpoint เนี่ยที่เขาขึ้นจอไว้ให้นะครับจะไปเบี่ยงประเด็นบอกโอ้หัวสวมันไม่ได้หัวสวมันไม่เกี่ยวอะไรงบประมาณ
2: มันไม่เกี่ยวกับงบนะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับงบใช่ไหม
2: ครับ
1: ไทย AI Passport เกี่ยวไหม
2: ก็อาจจะเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆเพราะไทย AI Passport ใช้เงินงบกองทุน DE
2: ครับ
1: 1,600 ล้าน
2: ครับ
1: ส่วน TOR อะไรยังไงเอื้อเอกชนยังไงไปว่าในอีกเวทีนึง
2: ครับ
1: นะฮะมีเรื่องอะไรอีกอ่ะที่เขาจะมาขย่ม
2: สอบท้องถิ่น
1: สอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: มันก็ไม่เกี่ยวโดยตรงอีกอ่ะโอเคจริงอยู่ใช้เงินในการที่จะจัดสอบท้องถิ่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณสนธิลิ้มทองกุลเอาประเด็นนี้ไปขยี้เรียบร้อยเมื่อวานนี
2: ้
1: ที่เขาจะมีการประกาศการชุมนุ
2: ม
1: นะฮะประกาศการชุมนุมวันพฤหัสที่10นะฮะพฤหัสที่19โมงกว่าเนี่ยแถวสถานทูตอิสราเอลส
2: ุ
1: ขุมวิทคลองตันแถบนั้นนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางหล
2: ี
1: กเลี่ยงไม่ได้ก็ไปเช้าหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะฮะในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2: รายที่2นะครับ
1: เ
2: พราะว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปลายสัปดาห์ก่อนก็มีการในประเทศไปแล้ว1รายนะเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็ล่าสุดเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเพราะเหตุใดนะครับ
1: นะแล้วก็คุณสนธิลิ้มทองกุลแกนนำระดับสูงนะฮะผมต้องใช้คำนี้นะฮะ
2: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ค
2: ุ
1: ณสนธิเป็นแกนนำนะฮะตอนนี้ประกาศทวงคืนประเทศฮะรู้สึกว่าจะตั้งชื่อกลุ่มใหม่หรือเปล่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยไหม
2: อ
1: ันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ
2: คอนเซปต์นะ
1: เ
2: ป็นคอนเซปต์แต่อาจจะเป็นชื่อยังไม่ได้เป็นทางการ
1: คือถ้าจะใช้ชื่อตามข่าวเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
2: ครับ
1: นะครับแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยนะครับผมเห็นเสื้อที่คุณสนธิใส
2: ่ครับ
1: ทวงคืนประเทศไทยก็อาจจะมีการตั้งกลุ่มม็อบหรือว่ากลุ่มผู้กดดันในทางการเมืองเนี่ยใช้ชื่อใหม
2: ่ครับ
1: ก็เป็นไปได้นะครับแต่การชุมนุมในสมัยที่คุณสนธิชุมนุมเนี่ยในห้วงที่ขับไล่คุณทักษิณประมาณปี2540กว่า
2: ครับ
1: 40กว่าเนี่ยที่ไปจัดเมืองไทยรายสัปดาห์แล้วก็ ไปปิดล้อมทำเนียบจนนำไปสู่การรัฐประหารปี2549พลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นวิกบางจำได้ดีจำได้ไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการรัฐประหารนะอันนั้นคือในครั้งที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีประเด็นทางสังคมประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยจับเรื่องเชื่อมโยงเยอะนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้ว
2: ครั้งที่แล้วคือ เหมือนคล้ายๆไล่รัฐบาลไหมครับ
1: คือรูปแบบของสมการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันและโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกเมื่อปี 2547-48 เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยแบบนึงณวันนี้เนี่ยมีการระดมคนระดมพลเนี่ยผ่านโซเชียลข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะส่วนการที่จะระดมมวลชนต่างๆเนี่ยเมื่อวานเชื่อว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อถามว่ามีใครเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่กับข้างคุณสนธิบ้างนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างขั้นตอนกระบวนการนั้นเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังเพราะดูปฏิทินทางการเมืองแล้วเนี่ยดูเหมือนมีการจัดตั้งและวางแผนว่าไทม์ไลน์นั้นไทม์ไลน์นี้จะสามารถยกระดับการชุมนุมได้การชุมนุมจะเริ่มจากการชุมนุมเล็กๆก่อนในเรื่องหนึ่งและต่อไปพอมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นจุดในการที่จะเรียกมวลชนเนี่ยมาชุมนุมสมทบกันมากขึ้นนะฮะพูดง่ายๆต้องเริ่มให้เกิดการชุมนุมก่อนจุดขึ้นมาก่อนถ้าจุดประเด็นแล้วยังไม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกไปแต่ถ้าจุดแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับในทางที่ดีก็จะมีการขยายประเด็นไปเรื่อยๆซึ่งมองแล้วเนี่ยจุดที่จะเป็นการขยายประเด็นอันนี้ขึ้นไปอีกเนี่ยหลังจากที่ไปชุมนุมที่สถานทูตอิสราเอล10กันยายนนี้แล้ว14กันยายนจะเป็นวันที่กกต.เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเรื่องของหัวสว229คน
2: ครับ
1: ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยแน่นอนละครับถ้าไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก
2: ็
1: จะเรียกมวลชนมาบอกว่านี่คือความไม่ชอบธรรมนี่คือไอ้นั่นไอ้นี่ไปเรื่อย
2: ๆ
1: 28กันยายนบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง
2: กกต.
1: กกต.นั่นแหละนะฮะม
2: ี
1: จุดในทางการเมืองเนี่ยเยอะเพื่อที่จะเป็นจุดตัดในการยกระดับการชุมนุมในทางการเมืองนะฮะ
2: ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเมืองต้องบอกว่าจับตาแล้วแหละเพราะมันเริ่มร้อนแรงขึ้น
1: การเมืองในสภาก็ค่อนข้างที่จะร้อนการเมืองนอกสภาร้อนกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เมื่อคืนก็มีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับมีหลากหลายความคิดเห็นที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและควรที่จะหยิบยกมาพูดคุยก
2: ็
1: มีนะฮะอ่ะไล่เรียงกันก่อนตั้งแต่เริ่มนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะฮะก็มีการพิจารณานะครับประชุมนะฮะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวงเงินเนี่ย 378,000 ขออภัยเท่าไหร่นะ
2: 3 ล้าน
1: 788,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: ขออภัยงงกับตัวเลขฮะ
2: ครับ
1: ในวาระที่2แล้วนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอให้ปรับลดงบลง 100,000 ล้านบาท
2: เ
1: พื่อเปิดพื้นที่การคลังรองรับภาระการใช้จ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้พร้อมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการยังขาดงบประมาณอีก 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำจะอยู่ที่ร้อยละ76ครับขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒนนท์ฮะกรรมาธิการนะฮะเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี69พร้อมเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีพ
2: ู
1: ดง่ายไม่ต้องโตเอาไว้เท่านี้ไปเรื่อยๆสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมความขาดดุลแล้วก็ภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้เสนอใหบริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยในปี70หน่วยงานรัฐจะนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังครับส่วนคุณสุชาติธาดาธำรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันบอกว่าควรปรับเสนอลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ไม่เร่งด่วนซ้ำซ้อนและจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าพร้อมเสนอให้ใช้งบประมาณฐานศูนย์และตั้งคณะกรรมการ กันกรองโครงการวงเงินสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะฮะส่วนใหญ่เมื่อวานนี้ก็จะเป็นการมุ่งอภิปรายเรื่องของการปรับลดงบประมาณหรือใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์กับประชาชนฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการมาพูดถึง นะครับในเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะ
1: คร
2: ับพูดถึงในเรื่องของการอภิปรายงบประมาณต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ร่วมจนจบนะครับเพราะว่าท่านนายกก็มีภารกิจบินไปที่นอร์เวย์ต่อด้วยนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของการอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยครับภาพรวมของการอภิปรายงบประมาณนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการพูดคุยในวาระที่2และวาระที่3นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพูดถึงในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมการที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ในวันแรกครับภาพรวมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับในช่วงเช้าก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามระเบียบคำนองคองธรรมนะครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุและผลนะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังและก็นำไปพิจารณาท่านนายกบอกว่าทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประเด็นที่ดีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลนะครับก็จะมีการนำไปประยุกต์ใช้และก็การดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือการดำเนินการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ภายหลังสัมภาษณ์นะครับท่านนายกก็มีการเดินทางออกจากรัฐสภานะครับเดินทางไปที่ทำเนียบปฏิบัติภารกิจต่อนะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับช่วงค่ำก็มีการเดินทางไปที่นอร์เวย
1: ์
2: นะครับเป็นภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ถูกพาดหัวและส่งในโลกออนไลน์ที่เป็นกรณีที่อาจารย์วีระธีรพัฒรนนท์
2: ครับ
1: กรรมาธิการเนี่ยที่เขาบอกว่าก็พาดหัวกันไว้บอกว่าจะฟรีซเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีพูดง่ายๆข้าราชการเนี่ยหยุดขึ้นเงินเดือนไปก่อนได้ไหม
2: ครับ
1: สัก 1-2 ปีเพื่อให้ภาระการเงินการคลังของประเทศเนี่ยกลับสู่ภาวะที่วิกฤตน้อยลงกว่านี
2: ้ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนั่นเองนะครับก็มีเสียงออกมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
2: ครับ
1: เห็นด้วยก็บอกว่าเอาดีแล้วดีแล้วนะฮะเพราะว่าราชการเนี่ยก็สบายมานานช่วงวิกฤตปี40ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโควิดราชการเนี่ยลอยตัว
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะได้เงินเดือนประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะตกงานเลยนะฮะเอกชนก็ย่ำแย่ราชการควรจะรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับอันนี้ความเห็นที่เห็นด้วย
2: ครับ
1: ส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่ามันมีผลต่ออัตราการเจริญก้าวหน้าของข้าราชการก็คือว่าเรื่องของการคำนวณบำเหน็จบำนาญควบคุมความก้าวหน้าในการเติบโตนะฮะคือถ้าเงินเดือนเนี่ยถูกตัดไปปุ๊บเนี่ยบำเหน็จบำนาญที่เขาจะได้ในอนาคตก็จะลดลงนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในมุมอีกมุมนึงเนี่ยตัดสักปีนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดไม่ให้คุณไม่ได้เงินเดือนเลยนะแต่ก็ให้เงินเดือนทุกเดือนเพียงแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มเงินเดือนให้ปกติข้าราชการพลเรือนเขาจะขึ้นเงินเดือน6เดือนต่อ1ครั้ง
2: ครับ
1: 6เดือนต่อ1ครั้งแต่ถ้าเกิดปีนี้เราไม่ขึ้นให้คุณแต่ถือว่าช่วยชาติมาตรการนี้ใช้ได้ไหม
2: ผมมองว่าต้องมีการประชาพิจารณ์ก่อน
1: ไม่ผ่าน
2: ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ตามนั้นครับ
1: ไม่ผ่าน
2: เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นความคิดเห็นแค่คนหนึ่งคนเท่านั้นแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเขาโดยตรง
1: ถ้าถามคนที่ผลกระทบแบบผมว่าส่วนใหญ่
2: ก็ไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
2: แน่นอน
1: นะแต่ถ้าถามคนทั้งประเทศละเอา60ล้านคน
2: มันก็ต้องให้มีการประชาพิจารณ์นั่นแหละนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงได
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นเราทำประชาพิจารณ์60ล้านคนไหม
2: ก็จริงๆการทำทุกครั้งการทำทุกครั้งคือแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็คืออย่างเวลากรณีที่จะมีการปรับกฎหมายบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีการทำเรื่องนี้ก่อน
1: ทำประชาพิจารณ์เป็นภาคเป็นพื้นที่ไป
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แน่แหละต้องทำ ความคิดเห็นของประชาชน
2: ครับ
1: 60ล้านคนนะครับถ้าคุณไปถามข้าราชการเนี่ยคำตอบผมรู
2: ้แน่นอนข้าราชการก็รู้สึกว่า
1: ใครจะอยากใครจะอยาก
2: การที่แบบว่าเงินเดือนแต่ละครั้งที่จะขึ้นมาอย่างที่บอกมันก็ไม่ได้มาก
1: ไม่ได้
2: มากมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการฟีดเงินเดือนคือไม่ได้มีการปรับขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยลดภาระได้มากน้อยแค่ไหน
1: ได้ยังไงก็ต้องได้
2: แล้วถ้าอย่างอื่นล่ะหมายถึงว่าประเด็นอื่นๆที่มีการวางนโยบายของรัฐบาลไว้หรือว่าการใช้งบประมาณอื่น
1: ๆหมายถึง
2: เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่การลด
1: เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อน เอาเรื่องของเราก่อนก็คือว่า
2: อันนี้คือ
1: การปรับลดงบประมาณเนี่ยในจำนวนตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นเงินเดือนราชการจะได้เงินสักเท่าไหร่แล้วเราได้เงินตรงนี้เนี่ยไปทำอะไรเยียวยาประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา1ปีเนี่ยถ
2: ้
1: ามีการศึกษามาแล้วเนี่ยโอเคนี่คือคุ้มทางเข้าที
2: ่
1: น่าสนใจ
2: แต่ว่าหลายคอมเมนต์นะครับคืออันนี้ในมุมมองของคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของการลดเงินเดือนของสวสสซะส่วนใหญ
1: ่ไปแตะเขาอีกแล้ว เขาเอาเรื่องข้าราชการ
2: เออแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าจากประเด็นนี้นะครับ
1: เข้าใจ
2: หมายถึงจากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์วีระพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เป็นไปตามถ้าในการนำเสนอของพวกเราเนี่ยก็คือตามที่ท่านอาจารย์วีระนำเสนอมาก็คือเป็น1ความคิดเห็นเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
1: เพียงข้อเสนอแนะที่น่ารับฟัง
2: ครับ
1: นะฮะเอามาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าว อาจารย์วีระบอกว่าเอาเต็มๆนะ
2: ครับ
1: ตอนที่พิจารณางบรายจ่ายมีรายการที่ไม่สามารถตัดทอนได้เยอะมากทั้งรายการที่เป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานลูกจ้างรัฐก้อนใหญ่ประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทรายการเบี้ยเงินเบี้ยหวัดบำนาญประมาณ 89,000 ล้านบาทขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมรองรับวิกฤตความผันผวนของพลังงานอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: ต่างกันนะฮะทุกคนรู้ว่าเป็นรายการที่ซ้ำซ้อนกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน
2: ครับ
1: จากการสอบถามพบว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้ของงบประมาณก้อนนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการขอใช้งบกลาง 12,000 ล้านบาทเอาเงินนอกงบประมาณของตัวเองมาสมทบซึ่งในแง่ของไอเดียถือว่าดีที่เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้แต่เลือกโครงการที่จะคิดว่าเป็นปัญหาเพราะทำซ้ำกับพรบ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ตนขอเสนอตัดทิ้งทั้งก้อน อันนี้ประเด็นที่1
2: ครับ
1: พอมาประเด็นนี้เงินเดือนข้าราชการนะครับคุณวีระนะฮะก็บอกว่า เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเงินปรับบุตรข้าราชการเนี่ย 13,000 ล้านบาทเข้าใจว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนและการปรับบุตรซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนและปรับบุตรตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอตัดทั้งก้อนเนี่ย 13,000 ล้านบาท 13,000 ล้านบาทบวกกับการเสนอตัดรายการที่สำนักงบเสนอมา 12,000 ล้านบาทรวมเป็น 25,000 ล้านบาทในงบกลางเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้ฝ่ายราชการควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน
2: ครับ
1: ตั้งแต่เกิดวิกฤตปี27กับ40หน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องในระดับราชการที่ได้รับเงินเดือนงบประมาณไม่เคยได้รับผลกระทบแต่ ครั้งต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นผมคิดว่าหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการสัก 1-2 ปีนะ
2: ฮ
1: ะเพื่อให้เหลือพื้นที่ในการใช้เงินที่มีน้อยอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผมพูดแบบนี้ข้าราชการคงไม่พอใจแต่ผมพูดความจริง
2: ร
1: ัฐบาลกำลังจะมีปัญหาค่อนข้างวิกฤตคนที่อยู่ในหน่วยราชการต้องเสียสละเชื่อลงตรงมติท่านก็เอาตามกรรมาธิการเสียข้างมากอยู่ดีนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาของเราเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้คือเหตุผลและความจำเป็นที่อาจารย์มองว่ามันควรจะถึงเวลาที่ราชการจะต้องเสียสละซะบ้าง
2: ครับ
1: นะฮะก็คืองดการขึ้นเงินเดือน1ปีแต่ดูว่าเป็นไปได้หรือไม
2: ่
1: นะครับ
2: ครับแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าในเรื่องของการที่ข้อเสนอแนะนี้จะส่งไปยังรัฐบาลรัฐบาลจะมีการขับเคลื่อนหรือไม่อย่างไร
1: น่าจะค่อนข้างยากเพราะว่ารัฐบาลมาจากเสียงของประชาชนต้องใช้กลไกราชการเนี่ยในการทำงานครั้นเนี่ยจะไปปรับลดหรืออะไรเนี่ยโอ้ลำบากคุณณัฐพงศ์ปรับลำบาก ครับนะฮะเหมือนปฏิรูปตำรวจอ่ะตั้งแต่กี่ปีแล้วอ่ะ
2: โอ้ก็มันมี
1: สมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์นายกเป็นคนปฏิรูปอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วมีมาตรา44ด้วยนะ
2: พรบมีอะไร
1: ถึงไหนแล้วล่ะ
2: นะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะสำหรับการปรับลดแล้วการที่ปรับลดเงินเดือนข้าราชการเนี่ยจะเฉพาะกพ.
1: ไม่ได้ปรับลดเงินเดือนข้าราชการ
2: เอาไว้ฟีดเงินเดือนข้าราชการ
1: เ
2: ข้าไป
1: คืองดการขึ้นเงินเดือนเพราะคนอ่ะคนเข้าใจผิดกันเยอะ
2: ครับ
1: คนเข้าใจผิดเยอะว่าตัดเงินเดือนคนคิดว่างดจ่ายเงินเดือน
2: ฟีดคือไม่ได้นำขึ้นไม่ได้ขึ้นเงินเดือน1ถึง2ปี
1: สมมติคุณได้เงินเดือน 18,000 อ่ะ
2: ครับ
1: เออแล้วปีนี้จะปีเนี้ยจะต้องขึ้น 1,000 ถูกไหมทุกปีอ่ะคุณได้ขึ้น 1,000 ไอ้ 1,000 นึงเนี้ยก็ตัดเก็บเอาไว้ก่อน
2: ครับ
1: เออเอามาใช้ในเงินคงคลังช่วยเหลือประชาชน
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับการที่จะมีการกระทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องฟังเสียงหลายๆอย่างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของทางอาจารย์วีระที่ได้มีการเสนอในสภาเมื่อวานนี้นะครับส่วนพูดถึงในเรื่องของข้าราชการนะครับไปติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวที่มีการออกมาของสำนักงานกพ.นะครับพูดถึงในเรื่องของประเด็นที่จะมีการชะลอนะครับในการเลื่อนระดับชั้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเปิดเผยออกมาของทางสำนักงานกพ.นะครับ
1: ไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมคุยกับคุณเมื่อวานเนี่ยว่าเอ๊ะกพ.ไปเกี่ยวอะไรกับกระทรวงศึกษาคุณณัฐพงษ์ถามผมว่ากระทรวงศึกษาไม่เกี่ยวกับกพ.หร
2: อมันเป็นในส่วนที่กำกับดูแลของข้าราชการพลเรือนแต่ว่าข้าราชการครู
1: เขามีผลไหม
2: มันก็ต้องไปดูคืออย่างปกติอะครับตอนที
1: ่
2: ขึ้นเงินเดือนข้าราชการรอบก่อนของรัฐบาลชุดก่อนนะครับผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการมีมติครม.ครั้งนี้เนี่ยคือข้าราชการพลเรือนแต่ว่าในส่วนของข้าราชการอื่นๆเช่นคร
1: ู
2: ตำรวจแล้วก็อะไรทางการแพทย์ต่าง
1: ๆตำรวจทหารไม่นับอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่พลเรือน
2: ก็มีการมาเหมือนใช้ตัวมติครม.เนี่ยเทียบเคียงกับในส่วนของกระทรวงของเขา
1: ก็คือผู้ที่คือกระทรวงศึกษาเนี่ยถ้าผมจะพูดแบบนี้ได้ไหมเขาไม่ได้รับผลโดยตรง
2: แ
1: ต่ว่าอาจจะมีผลกระทบว่าก็จะต้องมาทำตามมติครม.ตรงนี้ต่อไปในอนาคต
2: ครับ
1: เขาว่ายังไงตกลงเขาชี้แจงอ่ะ
2: เมื่อวานนี้นะครับทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีการมาเปิดเผยนะครับกับการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนนะครับให้กระทรวงกรมและก็จังหวัดนะครับเรื่องการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่ามีการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของทางคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองนะครับก็ต้องมีการนำมติมาปรับในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้นะครับได้มอบหมายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของทางกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือขนาดที่พอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองยืนยันว่ายังไม่มีแผนในการลดจำนวนบุคลากรและหรือให้ข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเองก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยก็ต้องไปเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งในส่วนของจำนวนของบุคลากรหรือว่าโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางอย่างชัดเจนทันทีทันใดนะครับก็จะมีการศึกษาแล้วก็ประเมินผลอย่างรอบคอบต่อไปนะครับซึ่งอย่างที่เราได้นำเสนอไปคือ
1: ค
2: พอมีมติครม.ในเรื่องของข้าราชการพลเรือนเนี่ยแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้เป็นพลเรือนโดยตรง
1: ครับ
2: แต่ยังไงก็ต้องมีการมาปรับใช้ประยุกต์ใช
1: ้เออ
2: ครับ
1: นะถ้าจะขึ้นเนี่ยก็ขอขึ้นด้วย
2: อ
1: ารมณ์นี้ไหม
2: ประมาณนั้น ถ้าขึ้นมันเป็นผลที่ดีกับฝั่งผู้ที
1: ่ไม่งั้นมันก็เขาจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมข้าราชการกลุ่มนี้ได้ขึ้นแล้วฉันไม่ได้ขึ้นเหลื่อมล้ำใช่ไหม
2: ใช
1: ่เออตำรวจทหารนี่เขาไม่เดือดร้อนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่แต่เขา
1: เพราะว่าเขาไม่ไงเพราะว่าเขาเป็นข้าราชการเนี่ยอีกกลุ่มนึงเลยไม่ใช่ข้าราชการพลเรือ นเขามีพรบของเขาเลย
2: ใช่
1: ตำรวจทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
2: ครับ
1: ใช่ไหมข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเนี่ยแยกไปเลยนะ
2: ครับ
1: เออแยกออกไปเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกพ.
2: ใช
1: ่เออกพ.ก็จะคุมแค่ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงทบวงกรมเนี่ย
2: ครับแต่ว่าตอนที่มีการปรับอัตราเงินเดือนครั้งก่อนนะคร
1: ับ
2: ตำรวจกับทหารก็มีการตามมาทีหลัง
1: ขยาย
2: มาทีหลังแต่ว่าผลบังคับใช้เนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าจะ เท่ากันหรือเปล่าก
1: พกรแล้วก็ตำรวจทหารเนี่ยก็ค่อยค่อยๆทำขึ้นมา
2: ครับ
1: นะครับวุฒิปริญญาตรีเท่านั้นวุฒิปริญญาตรีเท่านี้นะฮะอันนี้ของตำรวจแล้วก็ทหารนะ
2: ครับ
1: น่าสนใจส่วนอันนี้ก็น่าสนใจอีกแหละเรื่องของภาคใต้นะฮะ
2: ครับ
1: บินไปดูที่เบตงสักนิดนึงเบตงตอนนี้ฮะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เจอหมอกควันและไฟป่าไอ้ผมก็สงสัยเอ๊ะเบตงมันอยู่จังหวัดอะไรยะลาม ีหมอกควันและไฟป่าไม่ใช่คนในพื้นที่เขาเผานะครับ
2: ครับ
1: เกิดจากไฟป่าที่อินโดนีเซียครับผม
2: โอ้โหลาม
1: ลุกลามมาหลายสัปดาห์แล้วครับมันเกิดที่เกาะบอร์เนียวแล้วเกาะสุมาตราก็เกิดควันมลพิษอากาศเป็นวงกว้างลมก็แหมพระพายก็พัดมาข้ามพรมแดนมาสู่ประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร
2: ์
1: ฟิลิปปินส์นะครับส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ย่ำแย่ลงไป
2: ครับ
1: ครับตอนนี้ยะลานี่ก็สาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับนะต้องติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดส่วนทางการมาเลเซียนะครับอันนี้ก็อ่วมกว่าครับ ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนแล้วฮะเพื่อรับมือสถานการณ์แล้วก็ให้การคุ้มครองประชาชนมาตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐสารวักนะฮะสั่งปิดโรงเรียน647แห่งใน12เขตการศึกษาตั้งแต่7ถึง11กันยายนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะครับ
2: ครับ
1: แล้วในยะลาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
2: ครับ
1: เฉลี่ยไม่เกิน10ถึง15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โชคดีตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วยชะล้างฝุ่นในอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับ
2: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของภาคใต้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงหน้าครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจ
3: ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ 8:31 นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการให้สัมภาษณ
2: ์
1: นะครับเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านนายกก็แสดงความมั่นใจบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้งบอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้อันนี้คือส่วนของการใช้งบประมาณนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับเรื่องของการในประเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยท่านนายกมองว่ายังไงล่าสุดเนี่ยก็2ชาติแล้วนะครับคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสหลังจากที่ครม.มีมติเรื่องของกฎหมายเนี่ยเกี่ยวกับการในประเทศที่มีการเปลี่ยนข้อกฎหมายนะครับเขาเรียกว่าปรับข้อกฎหมายเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจึงมีการในประเทศเนี่ยชาวต่างชาติ2คนนะครับออกจากประเทศไทยของเราไปถามท่านนายกครับว่ายังไงฮะ
2: ครับเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับกล่าวถึงกรณีการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นะครับหลังจากที่มีการในประเทศไปแล้ว1คนก่อนหน้านี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกฎหมายและอำนาจเนี่ยมีตามกฎหมายแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนครับโดยผู้ที่มีพฤติการหรือว่าความประพฤติที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรสำหรับกรณีของนายยาคอฟโอฮยอนนะครับชาวอิสราเอลที่มีการถูกในประเทศและมีรายงานว่าจะมี

0: ท้วงติงหรือว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและก็ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการชี้แจงนะครับหลังจากที่มีการเนรเทศอีกหนึ่งคนก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายเควินดิมิโนนะครับเป็นรายที่สองที่สร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวนะครับก็มีประกาศออกมานะครับเป็นคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทยที่มีผลแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นั่นเอง
1: นะ คือใช้ไทยอ่ะใช้มาตรการเด็ดขาดในการเนรเทศชาวต่างชาติที่ประพฤติตัวไม่ดีนะครับก็เริ่มต้นจากอิสราเอลเป็นรายแรกแล้วตามด้วยฝรั่งเศสเป็นรายที่สองนะครับซึ่งสื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจเหมือนกันจุดยืนของไทยเนี่ยชัดเจนว่าใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยั่วยุหรือสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็จะไม่ประสงค์ให้อยู่ต่อแล้วก็ใช้กฎหมายในประเทศทันทีนะฮะต่างประเทศก็มีนะฮะกฎหมายในประเทศเนี่ยก็คือชาวต่างชาติได้ความสนใจแต่เขาก็ไม่แปลกใจเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีกระบวนการที่จะขับคนที่เขาไม่พึงประสงค์เนี่ยออกจากประเทศอยู่แล้วนะครับหนำซ้ำไปกว่านั้นบางประเทศเนี่ยมีโทษทันเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงถึงขั้นจำคุกนะฮะประหารชีวิตก็
0: ม
1: ีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือประชาธิปไตยนะฮะ
0: ครับ
1: คือเราในประเทศคุณแต่เรายังเปิดโอกาสให้คุณอุทธรณ์คำสั่งด้วยหากคุณไม่เห็นด้วยนะครับอุทธรณ์คำสั่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับภายใน7วันนะครับอันนี้ก็คือยังให้โอกาสนะครับไม่ได้ว่าปิดประตูบอกในประเทศแล้วไปจากประเทศไทย
0: จบเลยบินไปเลยไม่ใช
1: ่
0: นะครับยังมีโอกาสที่จะให้ยื่นอุทธรณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ไปดูการชุมนุมกันบ้างนะครับมาตามนัด7กันยายนที่บ้านพระอาทิตย
0: ์ ค
1: ุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาพร้อมกันนะครับแถลงข่าวจุดยืนของเขาคือทวงคืนประเทศไทยระบุถึงเส้นทางการต่อสู้ทางการเมืองในอดีตภาพรวมเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนการเมืองตลอดจนปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลภูมิใจไทยนะฮะก็ไล่เรียงกันไปว่า21ปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ที่ห้องประชุมนี้ประกาศตัวลุกขึ้นสู้กับระบอบทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและจบที่การทำรัฐประหารในเวลาต่อมานะฮะจากนั้นเมืองไทยก็ผ่านยุคหลายยุคหลายสมัยมาหลายรูปแบบทั้งยุคพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำคุณอภิสิทธิ์ยุคพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคก้าวไกลที่รับความนิยมจากมวลชนร่วมกันต่อต้านที่เคยร่วมกันต่อต้านจนปัจจุบันการเมืองมาสู่ยุคของภูมิใจไทยนะครับคุณสนธิตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามต่อสังคมว่าเหตุใดผู้ที่เคยร่วมปฏิบัติการต่อต้านระบบทักษิณรวมถึงผู้ที่เคยร่วมต่อต้านพรรคก้าวไกลกลับหันมาสนับสนุนและเห็นด้วยการกระทำของพรรคภูมิใจไทยทั้งที่พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพฤติการแตกต่างไปจากระบบทักษิณอาจมีความร้ายกาจกว่าด้วยนะครับก็ไล่เรียงกันไปนะฮะว่ามีอะไรบ้างทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะมีวงเงินหมุนเวียน 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทเอกสารประกอบชื่อผู้มีอำนาจระดับสูงเกี่ยวข้องกับการยกเลิกการประมูลเดิมและการเปลี่ยนผ่านการจัดสอบอันนี้พูดถึงทุจริตท้องถิ่น
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เรื่องของปัญหาข้อพิพาทที่ดินเขากระโดนะฮะแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเด็ดขาดแล้วว่าเป็นที่ดินของรัฐแต่กลับไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงมหาดไทยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความไม่มีศีลธรรมและบิดเบือนข้อเท็จจริงปัญหาทุนเทานะฮะปัญหา อะไรเนี่ยยิวจีนเมียนมากัมพูชารัสเซียอินเดียมาตรการวีซ่าฟรีการควบคุม Data Center การใช้พลังงานน้ำเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ประกาศจะลุกขึ้นทวงคืนประเทศไทยนะครับนัดหมายการชุมนุมพฤหัสที่10กันยายน 9:30 น.จะเดินทางไปยื่นแถลงการที่สถานทูตอิสราเอลอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะจากนั้นก็จะเดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในภูมิภาคต่างๆคืออีสานตะวันออกภาคใต้เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและรวมพลังประชาชนที่ต้องการเห็นรัฐบาลมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์มีความกล้าหาญนะครับพร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองการทำงานของกกต.ขอให้ประชาชนร่วมติดตามจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางคุณสนธิแล้วก็ทางคปท.ทางทนายนกเขานะครับ
1: เมื่อ
0: วานมีการแถลงในช่วงของ10โมงนะครับที่บ้านพระอาทิตย
1: ์
0: แล้วก็ในฝั่งของทางท่านนายกนะครับนักข่าวก็มีการไปถามแต่ว่าเป็นถามช่วงหลังจาก ที่มีการแถลงเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆถามว่าท่านนายกเนี่ยได้ฟังหรือยังสำหรับการที่ทางคุณสนธิ

0: ลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยในวันเดียวกันนะครับพอถามท่านนายกท่านนายกตอบว่าไม่ได้ฟังครับนะครับอันนี้ถามที่น่าจะอยู่ที่ทำเนียบ
1: ที่ทำเนียบ
0: ครับถามต่อนะครับว่าทางคุณสนธิเนี่ยระบุว่า14กันยายนจะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวนะครับรอดูผลพิจารณาประเด็นการหัวสวท่านนายกก็มีการเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าหันมาเพียกหน้าตอบว่าอ๋อครับนะครับก็ตอบอ่ะคือจะให้ตอบยังไงก็คือยังไม่ได้ฟัง
1: คือยังไม่ฟังแล้วถ้าเกิดไม่ได้ฟังแล้วตอบอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นทางสังคม
0: ใช่นะครับท่านนายกตอบอีกนะครับในประเด็นของการที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการมาท้าดีเบตนะ
1: ครับ
0: ว่ามาดีเบตเลยออนไลน์นะครับท่านนายกก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ตอบครับนะครับคือผมว่าในมุมมองของคุณสนธิเนี่ยก็อาจจะอยากเห็นทางคุณอนุทินเนี่ยดีเบต
1: กับคุณสนธิ
0: เพราะว่าตอนย้อนไปตอนเลือกตั้งที่มีการดีเบตพรรคการเมืองต่างๆเราจะไม่เห็นว่าคุณอนุทินเนี่ยมีการออกมาดีเบตนะแต่ว่าจะเป็นการส่งตัวแทนจากพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: คุณศรีหะศักดิ์บ้างหรือว่าใครที
1: ่คุณเอกนิติ
0: ไปพูดถึงประเด็นต่าง
1: ๆ
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหรือเปล่าที่ทางคุณสนธิเนี่ยอยากจะมีการดีเบตให้ท่านนายกได้แสดงเรื่องราวต่างๆวิสัยทัศน์ต่างๆหรือว่าการตอบปัญหาที่มีการพูดถึงในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู
1: ่
0: นะครับตรงนี้ก็ภาพรวมก็คือท่านนายกก็ยังไม่ได้มีการตอบอะไรออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
1: ครับคือสิ่งที่คุณสนธิเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี
0: ้
1: คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมแล้วพยายามเรียกมวลชนเนี่ย ที่มีความไม่พอใจ
0: ครับ
1: เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะกลุ่มนึงอาจจะไม่พอใจเรื่องทุนเทาทุนต่างชาติกลุ่มหนึ่งเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งไม่พอใจเรื่องของปมปัญหาการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับกระบวนการเลือกหัวสวว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็อีกหลายกลุ่มเนี่ยเขาก็มีความไม่พึงพอใจคุณสนธิพยายามจับเรื่องเชื่อมโยงและเชื่อมกลุ่มตรงนี้เนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อวานเหมือนการโยนหินถามทางว่าหากจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยนะจะจุดขึ้นไห
0: ม
1: นะครับต้องติดตามดูวันพฤหัสนี้นะครับว่าจะจุดขึ้นหรือเปล่า
0: ครับ
1: ซึ่งแนวทางในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
0: ครับ
1: คุณสนธิตอนนั้นเนี่ยที่ชุมนุมขับไล่คุณทักษิณเนี่ยเกิดจากเรื่องของรายการเมืองไทยรายสัปดาห
0: ์ครับ
1: ที่ออกในช่องทีวีช่องหนึ่งแล้วปรากฏว่าถูกระงับพอถูกระงับปุ๊บเนี่ยก็มาเปิดเวทีอยู่ที่สวนลุมพินี
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ช่อง ASTV นะฮะถ่ายทอดนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์การทำงานของรัฐบาลแล้วก็มีคนมาฟังเยอะแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เคลื่อนพลเนี่ยไปปิดล้อมทำเนียบ
0: ครับ
1: นะฮะในช่วงปี2547 40 48 49นะฮะแล้วก็ปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถโค่นล้ม
0: ครับ
1: รัฐบาลคุณทักษิณได้จริง
0: ๆ
1: นะฮะแต่จบด้วยการรัฐประหาร
0: ครับ
1: ของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่น
0: ครับ
1: เมื่อปี2549
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็การชุมนุมอีกครั้งนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณสนธิแล้ว
0: ครับ
1: กปปส.สมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการชุมนุมเล็กๆแล้วก็เพราะว่าเริ่มจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆขยายวงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการชัตดาวน์กรุงเทพ
0: ครับ
1: สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยก็นำมาสู่การรัฐประหารอีกแล้วนะฮะจะสังเกตว่าการชุมนุมครั้งใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยมักจะจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้ทหารเนี่ยเข้ามาทำรัฐประหาร
0: ครับ
1: ให้
0: มีบทบาทในการสรุป
1: นี่คือเหตุการณ์ในอดีต
0: ครับ
1: ที่เป็นข้อเท็จจริงที่การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดระบบรัฐประหารขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็จะถูกแช่แข็งไปอยู่ระยะหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วมันก็วนลูปเดิมกลับมาน ะฮะ
0: แต่ก็มีการชุมนุมบางครั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเหมือนกันอย่างล่าสุดที่ทางฝั่งพรรคเรียกว่าอะไรกลุ่ม
1: อนาคตใหม
0: ่อนาคตใหม
1: ่ครับใช่ไหมฮะ
0: ก็อันนั้นก็มีการ จัดม็อบขึ้นมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการรัฐประหารก็ไม่ได้เกิดขึ้น
1: รัฐประหารไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการชุมนุมแป๊บเดียวถ้าเกิดมีการชุมนุมเพื่อที่จะขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดเหตุแบบนั้นแม้จะสุ่มเสี่ยงแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้เกิดทุกกรณีอย่างเช่นสมัยนปช.เนี่ยที่ไปชุมนุมที่สะพานมัคควานตอนนั้นเป็นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ปิดล้อมทำเนียบ
0: ครับ
1: ตอนนั้นจบด้วยการสลายการชุมนุ
0: ม
1: จบด้วยการสลายการชุมนุมแถวๆนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: นปช.ก็จบลงแบบนั้นก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าโอ้จุดจบของการชุมนุมจริงอยู่เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังเราไม่อยากให้เกิดความรุนแรงเราไม่อยากจะเกิดรัฐประหารนะฮะอันนี้ก็คือสภาพสังคมตอนเนี้ยการที่จะจูงใจให้คนไปชุมนุมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าปลายทางของเรื่องนี้เนี่ยประชาชนก็จะต้องมองเหมือนกันว
0: ่
1: าแล้วปลายทางมันคืออะไรแต่หัวใจของการชุมนุมทุกครั้งเนี่ยหัวใจของการชุมนุมทุกครั้ง
0: ครับ
1: คือกลไกในสภาไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้
0: ครับ
1: ก็คือองค์กรอิสระมีปัญหาโดนซื้
0: อ
1: รัฐบาลเผด็จการเสียงข้างมาก
0: ครับ
1: นั่นนะฮะใน2สมัยนั้นใช่ไหมฮะคือการสภาไม่สามารถเป็นกลไกที่จะสามารถบริหารประเทศได
0: ้ครับ
1: จึงทำให้เกิดมีการเรียกร้องกันอยู่ข้างถนนเขาเรียกว่าการเมืองนอกสภา
0: ครับ
1: อันนี้มันคือเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นเอาละนี่คือประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าคำถามอยู่ที่ว่าการชุมนุมเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะประกาศโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะมีการชุมนุมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องการสื่อสารแล้วเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางเพื่อยังเสียงก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยประชาชนเห็นด้วยหรือไม
0: ่
1: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยสมการทางการเมืองที่ไม่เหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปหรือไม่อันนี้ต้องติดตามดูกันครับ
0: ครับแต่หลังที่จากทางคุณสนธิได้มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี
1: ้
0: นะครับทางท่านนายกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการตอบในเรื่องของความชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะว่าท่านไม่ได้ฟังนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการออกมาพูดถึงในประเด็นต่างๆนะครับที่ทางคุณสนธิเนี่ยมีการยกออกมา
1: ตอบโต้
0: ตอบโต้อ
1: ันนี้คงต้องเรียกว่าตอบโต้แล้วล่ะ
0: ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นของธุรกิจคนต่างด้าวนะครับหรืออย่างเรื่องการปราบปรามทุจริตเนี่ยก็มีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาก็มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยระบุในลักษณะว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ต่างด้าวนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณลลิดานะครับเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการลดขั้นตอนในการขออนุญาตที่ซับซ้อนในกิจการบางประเภทนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยจะสละอำนาจให้กับการกำกับเศรษฐกิจให้แก่ต่างชาติแต่อย่างใดและก็ไม่ได้เปิดทางให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยเสรีเพราะว่าก็มีกฎหมายเฉพาะเนี่ยในการกำหนดเรื่องนี้อยู่และก็อำนาจในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นทางฝั่งไทยและก็รัฐบาลที่กำกับควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าในส่วนที่มีการพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเองก็มีการกำกับควบคุมที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากจะมีการนำบริษัทไปประกอบธุรกิจประเภทอื่นๆมีกฎหมายที่ยังมีข้อจำกัดแล้วก็มีในส่วนของการที่นอมินีต่างๆตรงนี้ก็มีการปราบปรามอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ทางรัฐบาลเองบอกว่าไม่ได้มีการนิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการชี้แจงว่าการทำเรื่องราวต่างๆที่ทางคุณสนธิออกมากล่าวอ้างเนี่ยก็คือโต้เลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการต่อก็คือติดตามผลชัดเจนอยู
1: ่
0: นะครับประเทศไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวทั้งในเรื่องของการจ้างงานคนไทยการพัฒนาทักษะหรือว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยก็มีการได้ ติบโตในส่วนนี้ส่วนการตั้งคำถามเรื่องทุนต่างชาติที่เป็นเรื่องที่ทำได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งในคำถามที่ว่าคนไทยได้ประโยชน์อะไร SME ได้อะไรจากผลกระทบตรงนี้นะครับหรือว่าระบบที่มีการกำกับอยู่เนี่ยเพียงพอหรือไม่จะมีการอภิปรายก็ควรที่จะมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายอย่างครบถ้วนไม่ควรทำให้คำว่าไม่ต้องขออนุญาตตามพรบการประกอบธุรกิจต่างด้าวเนี่ยกลายเป็นว่าต่างชาติไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้รัฐบาลออกมาชี้แจงนะครับโต้ทางคุณสนธิกลับไปวิจารณ์ได้ตรวจสอบได้และถามรัฐบาลได้เต็มที
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็คือฝั่งทางรองโฆษกรัฐบาลออกมาพูดถึง
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติตอบโต้เหมือนกันฮะ
0: ครับ
1: กรณีที่คุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแถลงประกาศทวงคืนประเทศไทยแล้วเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะก็คือพูดพาดพิงหลายเรื่องนั่นแหละอันนี้ก็ชี้แจงก็อันดับแรกเนี่ยก็บอกก่อนว่าการชุมนุมเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วมีความกังวลว่าประชาชนจะได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ทุกด้านนะครับในนามของรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบทุนเทาซึ่งเป็นเรื่องที่เราทราบกันดีในเรื่องของทุนเทาไม่ได้เกิดในสมัยคุณอนุทินแต่เกิดมาในระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนเห็นก็คือว่ารัฐบาลนำโดยท่านนายกนะฮะอนุทินเนี่ยนะครับมีการดำเนินงานปราบปรามทุนเทาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับให้มีการในประเทศชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย2รายคืออิสราเอลกับฝรั่งเศสนะครับทั้ง2รายนี้มาจากปัจเจกบุคคลหรือเรื่องส่วนตัวไม่สามารถเหมารวมประเทศได้ระบุว่าการในประเทศบุคคลที่มาจากประเทศที่ถูกในประเทศเป็นไปไม่ได้เพราะทุกประเทศล้วนมีคนไทยเข้าไปในทำงานอยู่ต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ล้วนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่วนกรณีนี้สิครับไปโจมตีรัฐบาลบอกว่าเรื่องเขากระโดง
0: ครับ
1: บุรีรัมย
0: ์อืม
1: การโกงสวนะฮะก็หัวสวนั่นแหละนะครับ
0: ครับ
1: ถาม2เรื่องนี้คุณสิริพงษ์บอกว่ากรณีเขากระโดงแยกออกเลยครับขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการฟ้องศาลไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น24คดีพื้นที่108แปลงเนื้อที่800ไร่แล้ว108แปลงนี้เป็นแปลงใหญ่ทั้งสิ้นส่วนแปลงที่ยังไม่มีการฟ้องร้องจะเป็นประเภทนส.3เป็นแปลงเล็กๆโดยศาลจะนัดครั้งต่อไป22กันยายนนี้พร้อมระบุว่ารัฐบาลไม่ได้ประวิงเวลาหรือเอื้อซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที
0: ่นะฮะ
1: เรื่องอยู่ที่ศาล รอกระบวนการยุติธรรมอันนี้ผมพูดเองครับส่วนหัวสว.ว่ายังไง บอกว่าการวินิจฉัยล้วนเป็นอำนาจของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อรัฐบาลถูกกล่าวหารัฐบาลก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมกรณีกกต.ขอข้อมูลแต่ทว่าในหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นอนุสืบสวนไต่สวนกลางชุด26หรืออนุวินิจฉัยชี้ขาดข้อโต้แย้งที่ผ่านมามีการรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินงานของกกต.ด้วยตัวเองทั้งสิ้นซึ่งตนไม่เคยเรียกเข้าไปหรือให้ถ้อยคำอะไรแม้แต่ครั้งเดียวพูดง่ายๆตัวเองไม่เคยโดนเรียกเข้าไปเลยนะสำหรับคุณสิริพงษ์นะครับก็หวังว่ากกต.จะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระก็อย่าไปกดดันการทำงานในส่วนของรัฐบาลภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงทุกคดีเราพร้อมยอมรับหมดท่านติดตามการทำงานของรัฐบาลต่อไปกล่าวเพิ่มเติมในหลายๆสิ่งที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเรื่องสอบท้องถิ่นการสอบท้องถิ่นไม่ได้เกิดในยุคคุณอนุทินแต่เรื่องดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี62ยังไงก็ตามสิ่งที่กำลังทำตอนนี้คือให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเต็มที่อีกทั้งยังมีตัวเล่นใหม่ๆตัวแปรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นทุกวันและยืนยันว่าจะไม่มีการตัดตอนอย่างแน่นอนนะครับ
0: สมกับการเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลนะคุณสิริพงษ
1: ์
0: ชี้แจงได้แบบว่า
1: ท
0: ุ
1: กประเด็นชัดเจนมีหลักฐานแต่ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจริงๆไอ้ประเด็นในทางการเมืองเนี่ยที่กำลังจะถูกจดติดให้มันมอดไหม
0: ้
1: หรือถอนฟืนออกจากกองไฟได้เนี่ย14กันยายนนี
0: ้
1: ว่ากกต.เนี่ยจะส่งรายชื่อสว.เนี่ยให้กับศาลกี่คนกี่ท่าน
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ต้องจับตานะ14นี้
1: ถ้าส่งหมดเนี่ย229คนเนี่ย มันอาจจะไม่มีปัญหาในการชุมนุมไง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดส่งไม่หมดส่งบางคนหรือไม่ส่งเลยเนี่ย
0: มันก็ต้องมีความชัดเจน
1: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู
0: ่ครับ
1: มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจอยู่แต่ถามว่าส่งไป229คนเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ไม่พอใจเหมือนกันถูกไหม229คน
0: ครับ
1: นั่นก็คือกระบวนการยุติธรรมผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบศาลเป็นผู้ไต่สวน
0: ค
1: ุณก็จะต้องไปนำสืบที่ศาลว่าผมไม่ได้ทำเพราะอย่างนั้นอย่างนี
0: ้
1: เส้นเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาถ้าพิสูจน์ได้ศาลก็ยก
0: ครับ
1: คือบางคนเขาบอกว่าค่อยไปว่ากันที่ศาล
0: ครับ
1: แต่กกต.เขาก็มีหลักการของเขาไงอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มันไปไม่ถึงหรือมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยเขาก็ไม่อาจที่จะให้เป็นจำเลยในคดีได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: หลักฐานไม่เพียงพอ
1: หลักฐานมันไปไม่ถึงใช่หลักฐานไม่มีความหนักแน่นมันไม่เพียงพอมันก็มองได้สองมุ
0: ม
1: นะฮะ
0: ก็ต้องติดตามกัน14นี้นะครับจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเพราะว่าก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็มีการออกมากระเพื่อมเป็นแรงกระเพื่อมที
1: ่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองที่ทางฝั่งผู้ที่พร้อมจะชุมนุมเนี่ย
0: ครับ
1: พร้อมที่จะนำประเด็นนี้ไปจุดติดในทางการเมืองในการที่จะชุมนุมของเขาแล้ว
0: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเริ่มแล้วสำหรับประเด็นการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องจับตากันนะครับนอกจากในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นนะครับประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการโยกย้ายนะแต่งตั้งนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเกษียณอายุราชการ เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับข้าราชการหลายท่านก็อาจจะต้องได้พักผ่อนนะตามวาระนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดำรงตำแหน่งแทนนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จับตาหลายส่วนเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของทางปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า
1: ย้ำนะฮะข่าวลือ
0: ข่าวลือนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้นะครับว่าจะมานั่งสำนักนายกแทนนะครับหลังจากที่ชวดปลัดพลังงานนะครับส่วนทางคุณภาสกรนะอีกหนึ่งท่านที่ต้องติดตามนะก็ต้องรอดูว่าจะมีการปรับอะไรหรือว่าโยกย้ายอะไรหรือไม่นะครับ
1: ครับกระทรวงพาณิชย์นะฮะโยกย้ายนะครับมีกระแสเหมือนกันกระแสแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: ข่าวลือคือข่าวที่ยังไม่เป็นจริงนะฮะแต่ไม่แน่นะครับ เวลาผ่านไปข่าวลือนะกลายเป็นข่าวจริงมาเยอะแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดการโยกย้ายของกระทรวงพาณิชย์นะฮะการจัดการโยกย้ายคือคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย
0: ์
1: คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์คุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันนะฮะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับอันนี้เป็นรายชื่อที่ถูกจับตาว่ามีกระแสข่าวที่จะมีปรับสลับปรับเปลี่ยนโยกย้ายกันนะครับอันนี้ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนโฆษกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเอาความมีหนังสือลาออกนะฮะของคุณรัชดาธนาดิเรกลาออกลงวันที่แต่3กันยายนมีผลเมื่อวานนี้7กันยายนนะครับ คุณรัชดาเนี่ยน่าจะไปนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนโฆษกท่านต่อไปวันนี้รู้กันนะฮะคุณหมอเอกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นเช่นนั้นก็เดี๋ยวดูการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกจะได้มีการประชุมและน่าจะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับคุณหมอเอกนะฮะชื่อจริงเอกภาพ
0: ครับ
1: นะฮะเห็นเขาว่าเป็นสายตอบโต้อะสายตอบโต้อะปกติเนี่ยโฆษกเราจะเห็นโฆษกหญิงโฆษกก็โฆษกหญิงครั้งนี้จะเป็นโฆษกผู้ชายนะครับที่น่าจะขึงขังแข็งขันนะครับในทางการเมืองนะครับตอบโต้ในทางการเมืองได้มากๆนะฮะก็เปลี่ยนผู้เล่นแหละของรัฐบาลในเรื่องของทีมสื่อสารฮะ
0: ท่านเอกภพ
1: เพียรกภพขออภัย
0: เอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งก็เตรียมอันนี้เป็นข่าวออกมาครับเตรียมรับตำแหน่งนะสำหรับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนทางคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับซึ่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอื่นไม่ได้มีการออกจากรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบริบทนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่ต้องติดตามกันด้วย
1: ครับสุดท้ายนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของพันธบัตรออม plus นะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญจองนะครับซื้อพันธบัตรออม plus ครั้งที่2ทับ69นะครับ
0: ครับ
1: ด้วยบัญชีหุ้นไทยผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทเลือกลงทุนได้ตามเป้าหมายอายุ3ปีฮะอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีสำหรับ พันธบัตร3ปี
0: ครับ
1: ถ้า10ปีถือ10ปีจะได้ดอกเบี้ย 2.8% ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนอย่างสม่ำเสมอฮะลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดและระบบจัดสรรแบบ small lot first นะครับจะกระจายสิทธิจัดสรรเป็นรอบให้ผู้จองซื้อครั้งละ100บาท 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายเพื่อได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินออมอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันซื้อได้แล้วครับ 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นวันที่9กันยายนนะครับ
0: ไม่
1: ไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/bond ครับ
0: ครับ
1: บอนที่ประวัติพันธบัตรนะฮะ
0: ครับ
1: บ
0: อนคอนเน็กต์นะไปติดตามกันได้นะครับ
1: ครับ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับติดตามพวกเราได้ใหม่ช่วงเย็นนะครับหมุนตามวันพวกเราเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันวันนี้คณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: แปะเจี๋ย
7: ใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติพิเศษแทนนางสาวรัชดาคณาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 รวมเวลาพิจารณา 15:39 วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชาววิสาปทุมมารายงาน
9: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต้
10: พลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่าทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยดร.พัชรีอิ่มศรี

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันจะมาในรูปแบบของการทำแบบทดสอบกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะขอให้คุณผู้ฟังที่สนใจที่จะทำแบบทดสอบง่ายๆกับเราในวันนี้นะคะช่วยหยิบกระดาษแล้วก็ปากกานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีคำถามไม่เยอะค่ะสัก 2-3 คำถามนะคะเพื่อที่จะมาทดสอบกันว่าความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานั้นเป็นอย่างไรเนื้อหาในวันนี้นั้นเหมาะกับนักเรียนชั้นประถมนะคะหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะชวนให้มาลองฝึกทำแบบทดสอบง่ายๆกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะในวันนี้นะคะประโยคที่นำมาฝากกันเนี่ยจะเป็นประโยคที่หลายคนมักจะผิดค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะว่ารายการของเราในวันนี้เหมาะกับนักเรียนนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่อาจจะทิ้งภาษาอังกฤษไปนานแล้วก็ไม่มั่นใจในพื้นฐานของตนเองนะคะดังนั้นเรามาลองฟังกันนะคะดิฉันจะมีประโยคง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวจุดที่เป็นช่องว่างดิฉันจะใช้คำว่า blank แล้วกันนะคะ blank แปลว่าช่องว่างนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกวันนี้จะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วมีกระดาษแล้วก็ปากกานะคะลองจดประโยคที่จะเป็นแบบทดสอบของเรากันเลยค่ะประโยคขึ้นต้นด้วยว่าเดี๋ยวดิฉันอ่านทั้งประโยคก่อนดีกว่านะคะ Every country blank good people and bad people Every country blank good people and bad people ค่ะคุณผู้ฟังคะในประโยคนี้เนี่ยเราจะต้องหาคำไปเติมในตำแหน่งที่ดิฉันพูดว่า blank นะคะ Every country blankGood people and bad people. ประโยคนี้เนี่ยมีตัวเลือกให้เลือก2ตัวเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือ A have แล้วก็ B has นะคะระหว่าง A have H A V E แล้วก็ B boy นะคะ has H A S คุณผู้ฟังคิดว่าจะเลือกข้อไหนดีคะเลือกแล้วใช่ไหมคะถ้าเลือกแล้วนะคะจะต้องเลือกข้อ B boy ค่ะประโยคเต็มก็จะเป็นว่าEvery country has good people and bad people นะคะในทุกๆประเทศเนี่ยมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะซึ่งประโยคนี้จะเป็นไวยากรณ์ที่ถ้าเป็นข้อสอบจะออกบ่อยมากเลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้เจอประโยคลักษณะนี้นะคะต้องสังเกตที่คำว่า every นะคะ E-V-E-R-Y Every เนี่ยจะมีความหมายว่าทุกๆนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษ Every เนี่ยเราจะนับเป็น1หรือว่าเป็นหน่วยเดียวนะคะดังนั้นแม้ว่า Every country จะมีความหมายว่าทุกๆประเทศก็ตามแต่เขาจะหมายถึงหน่วยเดียวนะคะดังนั้นคำตอบเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกกริยาไปช่วยนะคะหรือกริยาไปเติมเนี่ยเราจะต้องเลือกกริยาที่อยู่ในรูปของเอกพจน์นั่นเองค่ะ Every country has good people and bad peopleหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ค่ะที่075-672-009นะคะหรือว่าจะอีเมลก็ได้ค่ะ tipatchar@wu.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: การสร้างสมานฉันท์เป็นยิ่งกว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงที่กำลังปรากฏแต่เป็นการพยายามสร้างชุมชนทางการเมืองที่พึงประสงค์ชนิดที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจมิตรี
5: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งในสังคมไทยกล้าจินตนาการถึงอนาคตของสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและชุมชน
4: สมานฉันท์ไม่ใช่การชักชวนผู้คนที่ขัดแย้ง ต่อสู้ใช้ความรุนแรงต่อกันให้มายิ้มแย้มคืนดีกันและหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่เป็นความพยายามแก้ปัญหาความรุนแรงโดยไม่ได้ใช้วิธีการรุนแรงมาแก้ปัญหาความรุนแรง
6: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
9: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
10: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังขาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะรวมถึงสวท.ในพื้นที่ของเรานะคะโดยรายการนี้สวท.สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่ใน3จังหวัดผ่าน6สวท.ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวท.ชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวท.นครศรีธรรมราชและสวท.ทุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผ่านทางสวท.สุราษฎร์ธานีสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวท.เกาะสมุยนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่มุกได้บอกไปคุณผู้ฟังขาก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยเนาะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือผ่านทางเพจ Facebook ของสวท.จุดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีไลฟ์กันแล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังขาวันนี้ค่ะมาเจอกันวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับแรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะก็เช่นเคยในทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.เดี๋ยววันนี้ประเด็นเด่นๆหรือว่าอะไรจากการประชุมครม.เดี๋ยวก็จะมาหยิบยกแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่8กันยายนค่ะถือว่าเป็นวันการเรียนรู้หนังสือสากลนะคะหรือว่า International Literacy Day ค่ะตรงกับวันที่8กันยายนของทุกปีซึ่งกำหนดวันนี้ให้ขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะการรู้หนังสือแล้วก็การตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านการเขียนและการศึกษาค่ะโดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญสากลในปี2509หรือปีค.ศ.1966แล้วก็เริ่มฉลองครั้งแรกเมื่อประมาณ59ปีที่แล้วหรือปีพ.ศ.2510นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของโลกเรานะคะทีนี้มากันต่อค่ะในเรื่องของข่าวสารกันบ้างคุณผู้ฟังวันนี้ก็ประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะมีเป็นวันแรกด้วยเนาะในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมอุตุเองมีการประกาศค่ะในเรื่องของฉบับที่หนึ่งเนาะของภาคใต้ฝั่งตอนออกเนาะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตอนออกค่ะมีการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกตอนบนมีผลกระทบค่ะในช่วงวัน ที่10ถึง13กันยายนนี้นะคะซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งพี่น้องในจังหวัดเหล่านี้เนาะที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักก็คือมีฝนตกหนักมากนะคะคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรรวมถึงสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะก็ให้ระวังอันตรายด้วยโดยเฉพาะเรื่องของ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะก็ขอให้อันตรายระวังอันตรายเนาะที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะในเรื่องที่ชาวเรือเองก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือเนอะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยส่วนเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้คุณผู้ฟังขายังมาติดตามกันต่อนะคะในวันนี้เองค่ะฝนบ้านเราก็ยังมีตกอยู่ต่อเนื่องเนาะไม่ใช่แค่วันที่10ถึง13เท่านั้นน่ะนะคะซึ่งพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนปี69มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้จากเหตุเนาะทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตอนบนนะคะโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมมันนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะให้คลื่นลมเนาะส่วนคลื่นลมค่ะบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะดูจ่อเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจ่อเป็นรายจังหวัดกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดแรกเลยก็คือจังหวัดชุมพรเนาะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจากชุมพรค่ะมาที่นครศรีธรรมราชนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูนฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเป็นท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักมากถึงหนักมากนะคะแล้วก็บริเวณปริมาณที่มีฝนตกสะสมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยเนาะส่วนใครวางแผนที่จะเดินทางไปไหนนะคะก็เช็คเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศต่างๆให้ดีกันด้วยค่ะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศกันบ้างนะคะ เรื่องแรกเลยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ของนอร์เวย์ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9กันยายนนี้นะคะขณะเดียวกันภารกิจของนายกค่ะเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ก็มีการประชุมครม.ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เนี่ยนายกได้ไปร่วมงานค่ะมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำรางวัลไม่ใช่เครื่องหมายของความสำเร็จค่ะแต่เป็นการยืนยันคุณค่าของการทำงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่นายกเองก็พูดแหละค่ะว่าต้องการเห็นในระบบราชการไทยคือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและสามารถเติบโตในระบบราชการได้เพราะหากระบบราชการขาดความโปร่งใสและมีการทุจริตย่อมส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอปท.ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนจึงต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาและเชื่อมั่นได้หากบุคคลเข้าสู่ระบบด้วยการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งและตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงซึ่งนายกก็กล่าวนะคะว่ารางวัลทั้ง240แห่งจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่สะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการเห็นจากระบบราชการไทยพร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่ะแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนผ่านการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสและผลงานที่ประชาชนเห็นและสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกันยกระดับมาตรฐานการทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปนั่นเองคุณผู้ฟังคะจากในเรื่องนี้ค่ะมาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ เกิดขึ้นกันต่อนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลากหลายประเด็นอย่างช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาอย่างที่มุกบอกแล้วค่ะว่าเรื่องของฝนตกหนักเนาะช่วงนี้อยู่ช่วงฤดูฝนกันยาวๆค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศแจ้งเตือนที่ศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยให้ระวังเรื่องของน้ำป่าและก็ดินถล่มนะคะมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเนาะยกของขึ้นที่สูงด้วยนั่นเองค่ะรวมถึงมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของประเด็นอื่นๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกเนาะที่อธิบดีกรมการจัดหางานก็บอกแล้วค่ะว่าจะมีการเริ่มต่อใบอนุญาตค่ะ8กันยายนให้กับ3เขาเรียกว่าอะไร3แรงงาน3สัญชาติอ่ะนะคะที่มีการตามมติครม.ช่วงวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังซึ่ง3สัญชาติที่ว่านั้นเนี่ยมีสัญชาติอะไรบ้างก็คือมีเมียนมาค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาวเนาะเป็น3สัญชาติถ้าเกิดประสงค์ที่จะทำงานต่อแล้วก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆตามเงื่อนไขนะคะก็นายจ้างเนาะแล้วก็พี่น้องชาวแรงงานเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมเอกสารกันให้พร้อมด้วยคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของมติเนาะที่มีการช่วยในเรื่องของการทำงานลดอุปสรรคการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังกรมการจัดหางานนะคะก็มีการเปิดให้ยื่นนะคะต่อใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ค่ะซึ่ง3แรงงาน3สัญชาติเนาะอย่างที่มุกบอกไประยะเวลาก็คือ8กันยายนถึง11ธันวาคมนะคะยื่นคำขอถึงช่วงประมาณ 4:30 นค่ะแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมถึง 20:00 นในวันสุดท้ายด้วยซึ่งก็ช่องทางเนาะก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้เลยคุณผู้ฟังคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการดีๆที่รัฐบาลก็ออกมาเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการต่างๆนะคะย้ำกันอีกทีค่ะวันนี้เป็นวันแรก3รายงาน3สัญชาตินะคะคือลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะคุณผู้ฟังคะยื่นออนไลน์ได้ที่ระบบeworkpermit.doe.go.th นะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยค่ายื่นคำขอ100บาทต่อฉบับค่าใบอนุญาตทำงาน900บาทต่อฉบับเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมคือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนผลตรวจโรคต้องห้ามค่ะหลักฐานผู้ประกันตนม.33หรือประกันสุขภาพตามเงื่อนไขแล้วก็หนังสือมอบอำนาจนะคะกรณีให้นายจ้างหรือว่าบริษัท ดำเนินการแทนนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งย้ำกันว่าก็อย่ารอให้ใกล้หมดเขตนะคะแรงงานเองแล้วก็นายจ้างเองควรเตรียมเอกสารให้ครบและยื่นคำขออภัยในเวลาที่กำหนดด้วยเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมการจัดหางานโทร1506กด2หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะก็ประชาสัมพันธ์กันไว้เรื่องของการแรงงานต่างๆนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะเรื่องของภาษีสหรัฐกันบ้างนะคะก็ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยแล้วค่ะว่าการเจรจาเรื่องของภาษีเนาะคืบหน้าเป็นไปในทิศทางดีแต่ยังไม่ปิดดีลนะคะรอสรุปรายละเอียดแล้วก็ความชัดเจนเรื่องของอัตราภาษีในขั้นสุดท้ายและนี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยค่ะตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะที่ว่าปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วนั้นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงค่ะจึงขอทำความเข้าใจว่าการหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ค่ะซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะซึ่งจากการหารือของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันเกรียค่ะผู้แทนจากการค้าจากสหรัฐแล้วก็นายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่วอชิงตันดีซีนะคะการหารือก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมค่ะเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเร่งสรุปรายละเอียดแล้วก็ประเด็นเนาะที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะทั้งนี้ค่ะข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือว่าได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วเนื่องจากการไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของสหรัฐก่อนนะคะซึ่งโฆษกก็ย้ำแล้วค่ะว่าฝ่ายไทยก็เดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วก็ได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศค่ะแล้วก็ผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคพร้อมเชื่อมั่นนะคะว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะในการเดินหน้าความสัมพันธ์การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เนาะในช่วงแรกเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนได้เวลาคุณผู้ฟังคะ 9:30 นาทีค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดตามติดอาวุธเรื่องของข้อกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
12: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลิศอย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การเป็นบัตรหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

ก็ YouTube เราใช้ชื่อเดียวกันน่ะนะคะหรือว่าสามารถอยากจะปรึกษาแหละอยากจะโทรปรึกษาก็โทรได้ที่สายด่วน1157ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะว่าถ้าเกิดไม่อยากโทรหาอยากไปเจอเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆเลยเนี่ยก็เดินทางได้นะคะไปที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะที่จะคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ 9:35 แล้วค่ะได้เวลาที่เราจะมาในเรื่องของติดตามสนามข่าวในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเรานะคะไม่ว่าทั้งจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะตอนนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่านทาง Facebook Live กันด้วยนะคะมาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนาะก็ในเรื่องของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะประเด็นแรกเลยค่ะชุมพรเมื่อวานนี้เนาะก็มีการประชุมซักซ้อมการแนวทางปฏิบัติค่ะในการเฝ้าระวังเนาะภายหลังการพ้นโทษในระดับพื้นที่มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะนำโดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะไปเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นะคะโดยมีเป็นการวิดีโอคอลมาจากทางส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทยเนาะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยแหละค่ะก็มีการย้ำว่าเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำโดยเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับเพศแล้วก็ความผิดที่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญค่ะที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความรู้สึกของประชาชนนะคะทางนี้ค่ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามพรบดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังทั้งในระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลที่เป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะร่วมกันสะท้อนปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวค่ะว่าการดำเนินการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่เนี่ยเป็นนโยบายที่นายกค่ะให้ความสำคัญแล้วก็กำชับให้มีการเร่งดำเนินการนะคะในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับอำเภอให้มีการดำเนินการอย่างจริงจังเนาะแล้วก็ให้ฝ่ายปกครองตำรวจด้วยนะคะเข้ามาร่วมการทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยขอให้ทุกพื้นที่ค่ะเร่งดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามบุคคลตามรายชื่อที่ได้รับนะคะโดยให้ความสำคัญกับการประเมินพฤติกรรมและก็การเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายอย่างต่อเนื่องอะค่ะรวมทั้งพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆพร้อมมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมแล้วก็ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างจริงจังและไม่หยุดอยู่เพียงการประชุมหรือเพื่อการดำเนินการตามขั้นตอนเท่านั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในภาพรวมนะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะอีกนิดเดียวค่ะในประเด็นดังกล่าวเนาะก็คือว่าเป็นการที่ย้ำแหละว่าภารกิจดังกล่าวเนี่ยเป็นความร่วมมือเพื่อปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์แล้วก็สร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่สังคมจึงขอให้ทุกหน่วยงานนี่แหละค่ะร่วมกันระดมกำลังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะติดตามแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดหากพบกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการติดตามหรือว่าสนับสนุนเป็นพิเศษให้ประสานฝ่ายผ่านผู้ว่าเนาะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งการชี้แจงแล้วก็ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นี้ทั้งในส่วนของบทบาทและก็ภารกิจของฝ่ายปกครองการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดและก็คณะทำงานระดับอำเภอตลอดจนประสานการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะยังมีการชี้แจงบทบาทและก็ภารกิจของกรมควบคุมประพฤติเนาะรวมถึงแนวทางค่ะในการส่งต่อข้อมูลและก็การประสานงานการเฝ้าระวังการติดตามรวมถึงการดำเนินงานเมื่อพบพฤติการเสี่ยงหรือว่าเหตุที่จำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรเมื่อวานนี้เนาะมากันต่อค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ได้ต้องติดตามกันนะคะเริ่มที่ประเด็นแรกค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองคอนนะคะก่อนที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็งานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นำโดยทางด้านของรองผู้ว่าธีรพงษ์ช่วยชูค่ะ

ก็มาร่วมกันนะคะจัดพิธีบวงสรวงเนื่องซึ่งจัดขึ้น2วันคือวันที่7แล้วก็วันที่8นี้ค่ะประกอบด้วยบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์กวีศรีปราชค่ะแล้วก็ในวันนี้เนาะจะมีพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหอพระพุทธสิหิงแล้วก็พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนาะนำโดยทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ราชการจังหวัดก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เบิกเลิกเบิกชัยก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งศาลหลักเมืองเองถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชเบื้องกลางเป็นศาลทรงเหมราชลีลาและเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองและแวดล้อมด้วยศาลจตุโลกบาลรักษาเมืองทั้ง4ค่ะโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2530นะคะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเจิมยอดชัยหลักเมืองค่ะณตำหนักจิตรดาและโหฐานและต่อมาวันที่16มิถุนายน2543ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในขณะนั้นเนี่ยดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมกุฎราชกุมารก็เสด็จมาพระราชดำเนินแทนพระองค์นะคะทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะจากการบวงสรวงนั้นค่ะก็มีการบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์เนาะพระเจ้าศรีธรรมโศกราชก่อนที่จะจัดงานประเพณีนั้นนะคะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่2คุณผู้ฟังคะก็ถือเลิกช่วงเวลา 9:39 นาทีค่ะก็เป็นการบวงสรวงพระเจ้าศรีธรรมโศกราชนะคะซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรนครศรีธรรมราชศูนย์การปกครองอันมีหัวเมืองรายรอบ12เมืองเรียกว่าเมือง12นักษัตริย์ค่ะพระองค์ทรงสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ปูชนียสถานสำคัญของบ้านเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทนะคะก็ทรงตั้งมั่นในพระศาสนาเนาะด้วยทรงเป็นธรรมราชาจนพระเกียรติคุณเนี่ยแผ่ไพศาลนะคะสมเป็นอาณาจักรที่มีความหมายว่านครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมโดยพระราชานุสาวรีย์ดังกล่าวค่ะชาวนครศรีธรรมราชก็พร้อมใจจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2546และเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดพระราชานุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยนั่นเองค่ะจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาไปจุดที่3ก็คือพระปิยมหาราชนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูนี่แหละค่ะที่มาร่วมกันบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะจุดนี้เองค่ะสร้างขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมปี2512โดยนายสันเอกมหาชัยหรือว่าผู้ว่าราชการของจังหวัดในขณะนั้นนะคะเป็นผู้อำนวยการสร้างค่ะแล้วก็สร้างขึ้นด้วยความจิตสำนึกในการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะคะจัดสร้างฐานพระบรมรูปแล้วก็ฉากหลังหินอ่อนทั้งหมดนี้แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดรวมใจหนึ่งจุดศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือการบวงสรวงกวีศรีปราชญ์นั่นเองคุณผู้ฟังคะซึ่งกวีศรีปราชญ์เองถือเป็นบุตรของพระโหราธิบดีสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ชาวนครศรีธรรมราชและก็ครูบาอาจารย์ให้ความเคารพยกย่องให้เป็นบรมครูแห่งการกรค่ะดังนั้นสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราชและชาวนครศรีธรรมราชจึงร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ขึ้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยเมื่อปี2546และเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี52สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยนั่นเองค่ะปิดท้ายจุดสุดท้ายคือการพิธีบวงสรวงค่ะก็คือเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังคะกับการบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์ค่ะแล้วก็สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะคะก่อนจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ปี2569ค่ะซึ่งวันนี้เลิกดี 8:29 นาทีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระบรมธาตุเจดีย์และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เบิกเลิกเบิกชัยก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์
าสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะนับเป็นมหามงคลพิธีค่ะที่จังหวัดเนี่ยจัดขึ้นถือปฏิบัติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนเข้าสู่การจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดนะคะซึ่งเป็นการสร้างบอกกล่าวเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวนครศรีธรรมราชโดยองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของมนุษยชาติและเจดีย์6ว่าค่ะมีความเชื่อกันว่าเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุของพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อมาได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ประดิษฐานไว้ให้ประสงนิกรถวายราชสักการะจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์เมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ต้องติดตามกันนะคะเริ่มกันก่อนที่ประเด็นแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังขารองผู้ว่าค่ะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในเรื่องของการทำบันทึกความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของด้านการแพทย์นะคะนำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมเป็นเกียรติและก็สักขีพยานการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือMOU นะคะเรื่องของความร่วมมือด้านการผลิตบุคลากรจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่11เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการรวมถึงกิจกรรมของหน่วยงานทั้ง2ฝ่ายและบันทึกความเข้าใจค่ะการใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินเนาะระหว่างโรงพยาบาลเกาะเต่ากับบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์เวนเจอร์จำกัดซึ่งจัดทำขึ้นนะคะที่ในพื้นที่ของจังหวัดของเราทั้งนี้เนื่องด้วยโรงพยาบาลเกาะเต่าค่ะได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์เวนเจอร์จำกัดนะคะซึ่งเป็นเจ้าท่าเรือเทียบท่าที่ชายหาดอ่าวแม่หาดเนาะแล้วก็มีความเหมาะสมในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศค่ะจึงได้มีการหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมโดยจะทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันในการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสถานที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ใช้สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่ตำบลเกาะเต่าไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงช่วยยกระดับการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนาะในพื้นที่ให้มีความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบปฏิบัติบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้ติดตามเรื่องของผังเมืองรวมนะคะเร่งพิจารณาร่างผังเมืองเกาะสมุยฉบับใหม่ค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขานำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นประธานในการติดตามคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นไปพิจารณานะคะร่างผังเมืองรวมเมืองเกาะสมุยซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลนครเกาะสมุยในฐานะเจ้าพนักงานการผังโดยร่างผังเมืองรวมฉบับนี้ครอบคลุมพื้นที่7ตำบลของอำเภอเกาะสมุยรวมพื้นที่ทั้งสิ้น227ตารางกิโลเมตรค่ะทั้งนี้ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอร่างผังเมืองรวมพร้อมข้อกำหนดแล้วก็แผนผังที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการก็ได้ร่วมการพิจารณาข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่รวบรวมจากการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะโดยแบ่งประเด็นข้อร้องขอเนี่ยออกเป็น4กลุ่มหลักได้แก่ประเด็นเกี่ยวกับแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะรวมทั้งหมด7เรื่องนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เรื่องของแผนผังการแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่ง6เรื่องประเด็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน7เรื่องและประเด็นเกี่ยวกับบัญชีทายข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน1เรื่องนั่นเองค่ะการประชุมในครั้งนี้ก็ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของตามพรบการผังเมืองเนาะพ.ศ. 2562ค่ะเพื่อให้การวางแล้วก็การจัดทำผังรวมเนี่ยเมืองเกาะสมุยมีความรอบคอบสมบูรณ์รับฟังเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่และนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางนะคะในการพัฒนาพื้นที่อำเภอเกาะสมุยอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนั่นเองค่ะ
มากันต่อคุณผู้ฟังขามีการประชุมนะคะเช่นเดียวกับจังหวัดชุมพรเมื่อกี้ที่มุกเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เป็นเรื่องของการเตรียมนะคะมาตรการเฝ้าระวังผู้ผลโทษเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำโดยนายชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่นะคะซึ่งเป็นการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มเนาะจากกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะก็เป็นการมุ่งยกระดับเนาะแล้วก็มีการข้อสั่งการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูงทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์อธิบดีกรมการปกครองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองและหน่วยงานในระดับพื้นที่ในการติดตามแล้วก็ดูแลผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะมากันต่อที่จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบสิ่งของยังชีพเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขาทางด้านของกองอำนวยการความมั่นคงภายในภาคที่4ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นการมอบสิ่งของยังชีพแล้วก็ให้กำลังใจเนาะพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยอายุ70ปีท่านนึงค่ะที่เคยเขียนหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติและการแข่งขันเรือใบณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้มอบหนังสือให้ไว้ที่ศาลากลางของจังหวัดค่ะซึ่งสำหรับคุณป้าท่านนี้นะคะมีอาชีพขายผักในบริเวณปากทางเข้าตลาดสดเทศบาลซึ่งต้องลงทุนซื้อผักสดมาขายเนี่ยได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างปัจจุบันก็ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่2มะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะที่1ซึ่งได้รับการผ่าตัดกล่องเสียงไปก่อนหน้านี้นะคะทำให้การพูดเนี่ยไม่มีเสียงแห้งอีกทั้งสะบ้าหัวเข่าเนี่ยหลุดต้องใช้ไม้เท้าประคองตัวในการเดินค่ะส่วนลูกชายพิการจากอุบัติเหตุเมื่อ10ปีก่อนนะคะก็ต้องนั่งรถเข็นขายโดยที่ต้องไปทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลของอำเภออัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนอะทุกๆ2เดือนมีอาชีพขายลอตเตอรี่ค่ะขณะที่สามีก็เสียชีวิตไปแล้วทำให้ครอบครัวเนี่ยขาดเสาหลักแล้วก็ขาดสภาพคล่องปัจจุบันเองก็ยังคงค้างค่าเช่าบ้านอยู่อีกประมาณ2เดือนนะคะคุณผู้ฟังคะก็เป็นการช่วยเหลือของหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะมีการประชุมเรื่องของการควบคุมขอทานจังหวัดนะคะเป็นการเดินหน้าจัดระเบียบคุ้มครองแล้วก็สร้างโอกาสอย่างเป็นระบบโดยเรื่องนี้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานของจังหวัดนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมการขับเคลื่อนการควบคุมคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานในพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยโดยที่ประชุมค่ะได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบผู้ทำการขอทานในพื้นที่นะคะพร้อมติดตามการดำเนินงานแล้วก็แนวทางการป้องกันการกลับมาขอทานซ้ำโดยเน้นการทำงานเชิงรุกแล้วก็บูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่สาธารณะแหล่งชุมชนและพื้นที่ที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากรวมถึงในช่วงของการจัดงานประเพณีแล้วก็เทศกาลที่สำคัญค่ะนอกจากนี้จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผู้แสดงความสามารถโดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับการแสดงความสามารถตามพรบ.ควบคุมการขอทานนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถเนี่ยได้ใช้พื้นที่สาธารณะในการแสดงออกแล้วก็ประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองค่ะพร้อมกันนี้จังหวัดก็เดินหน้านโยบาย1จังหวัด1พื้นที่สร้างสรรค์โดยกำหนดพื้นที่สร้างสรรค์นะคะบริเวณเวทีตลาดประชารัฐวิวไซที่ตำบลตลาดนี่แหละค่ะเพื่อเป็นพื้นที่ส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสและก็สนับสนุนผู้แสดงความสามารถให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการพิจารณาเรื่องของการขับเคลื่อนแผนการคุ้มครองควบคุมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานของจังหวัดด้วยรวมถึงแนวทางการจับทำทะเบียนประวัติคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทานเพื่อให้สามารถติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์และก็การคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยเรื่องเมื่อเช้านี้ค่ะทางด้านของนายสงบสโตนเนาะมาออกรายการของเราผู้ว่าคุยกับประชาชนค่ะก็ย้ำในเรื่องของการจัดตั้งแก้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยเป็นวาระของจังหวัดนะคะโด
ดยเรื่องนี้นายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยค่ะว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้กำหนดให้การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเนี่ยเป็นวาระสำคัญในการทำงานของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ในปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เริ่มมีปัญหาการขัดแคลนน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่ารวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้ซึ่งเป็นพืชผลที่มีการใช้น้ำจำนวนมากจึงได้มีการเร่งแก้ปัญหาและวางแผนรับมือในอนาคตค่ะพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้กักเก็บน้ำแทนการระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังขาที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ 9:55 นก็ในช่วงท้ายของรายการแบบนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารทิ้งท้ายกันในช่วงท้ายวันนี้ก็ยังเป็นวันที่2อ่ะนะคะของการเขาเรียกว่าเป็นการอภิปรายในสภาเกี่ยวกับเรื่องของอภิปรายงบอ่ะนะคะของปี70ด้วยเดี๋ยววันนี้มากันต่อแล้วก็ตามต่อก็คือต่อเนื่อง3วันก็คือวันที่7วันที่8แล้วก็วันที่9นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการประชุมครม.เนี่ยค่ะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยจากทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชามีการเตรียมเสนอครม.ให้นายณัฐพลพ้นกระทรวงอุดค่ะซึ่งเรื่องนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชาก็เปิดเผยถึงกรณีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการนำเสนอนะคะแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ขอให้มีการดำเนินการโยกย้ายนายณัฐพลรังสิตพลค่ะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เรียบร้อยก่อนเนาะซึ่ง เป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำนะคะก็ต้องรอมติครม.แต่ยอมรับว่าการโยกย้ายนายณัฐพลไปประจำที่ทำเนียบรัฐบาลก็ย้ำว่าการตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่เนี่ยต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตำแหน่งใหม่ของนายณัฐพลก่อนค่ะซึ่งนายวราวุฒิก็ยอมรับว่ามีการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะแล้วก็อนุมัติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องของการโปรดเกล้ากันก่อนอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะว่าใครจะได้คว้าหรือว่านั่งตำแหน่งปลัดของกระทรวงอุดคนใหม่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขาก็เรื่องนี้สำคัญเนาะทีนี้มากันต่อค่ะปิดท้ายข่าวสารในรายการของเราวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดแก้ปัญหาสแกมเมอร์กันบ้างนะคะJIC ได้นำ AOT ค่ะบุกรังสแกมเมอร์โอสเมทครั้งแรกชี้สแกมเมอร์เป็นภัยคุกคามแล้วก็มีการเผยมาตรการว่าจะทำ1-2-3ก็คือจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเข้าไปตรวจสอบประเทศเจ้าบ้านต้องให้ความร่วมมือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้ค่ะพลเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยทบทอค่ะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยและก็กัมพูชาพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยเนาะจากมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพร้อมกับสื่อมวลชนไทยและก็ต่างชาติรวมทั้งสิ้น116คนลงพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนถาวรช่องจอมที่อำเภอกากเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ก็ได้รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่หลังจุดยิงว่ามีการตรวจพบคลังอาวุธและก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารของฝ่ายกัมพูชาเช่นอาวุธปืนกระสุนต่างๆวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดและก็สิ่งอุปกรณ์ทางทหารดังกล่าวตามขั้นตอนความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะก็ไปลงตรวจพื้นที่ที่เคยถูกใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงข้อมูลและก็หลักฐานที่ตรวจพบซึ่งบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีต่อฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงแล้วก็บริเวณที่มีการรายงานเป็นจุดปล่อยอากาศยานไร้คนขับนั่นเองค่ะซึ่งการลงในพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อสื่อสารความจริงว่าเราไม่ได้ต้องการยึดที่ดินแดนของกัมพูชาเพราะเหตุผลสแกมเมอร์เพียงแต่กัมพูชาได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการโจมตีทหารไทยเช่นเป็นที่ตั้งของโดรนแล้วก็อาวุธรวมถึงศูนย์บัญชาการอื่นๆอีกมากมายนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดภาพรวมของประเทศแล้วก็3จังหวัดท้องถิ่นในสนามข่าวท้องถิ่นของเราอ่ะนะคะวันนี้เนาะหมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 แล้วนะคะมุกออนปวีวงวชิราค่ะพร้อมกับทีมช่างเทคนิคนะคะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้ 9:00 น. ถึง 10:00 น. โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำพร้อมสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
8: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้ส สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี้
9: นายจุมพจน์ อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารของทางด้านนางสุปฏีนะคะได้หนุนทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าในการปฏิรูปกติกาการค้าสร้างสนามแข่งที่เป็นธรรมนะคะโดยการดันเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตนั่นเองค่ะและมีประเด็นข่าวสารทางประกันสังคมนะคะที่ย้ำในสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV กับเอดส์นะคะในการรับการตรวจแล้วก็ยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารในโครงการไทยช่วยไทยนะคะในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งทางเลือกใหม่พลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากลดดอกเบี้ยเติมทุนหมุนเวียนกองทุนหมู่บ้านกันก่อนนะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะช่วยมุ่งในการลดภาระต้นทุนทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องและเปิดทางเลือกให้ประชาชนนะคะได้สามารถเข้าถึงในแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างมากขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบได้อย่างยั่งยืนเลยค่ะโดยโครงการนะคะมีการครอบคลุมในกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองกว่า 79,610 แห่งด้วยกันนะคะแล้วก็สมาชิกมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งสำหรับแนวคิดของดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะไม่ได้หมายถึงรัฐบาลโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยให้กับสมาชิกโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นโครงการที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ลงทะเบียนรับเงินซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดให้ทางกองทุนหมู่บ้านนี่ที่เข้าร่วมแล้วก็ผ่านคุณสมบัตินะคะดำเนินการจัดทำหรือการปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่ถึงให้กับทางสมาชิกอย่างน้อย 50% ด้วยกันนะคะของอัตราดอกเบี้ยที่มีการเรียกเก็บตามสัญญาในรอบปีบัญชีปัจจุบันนั่นเองค่ะและจากนั้นรัฐบาลก็จะมีการจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับทางกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยการพิจารณาจากยอดรวมของดอกเบี้ยของ กองทุนในการลดให้แก่สมาชิกนะคะเป็นการสนับสนุนในระดับกองทุนนั่นเองก็คือไม่ใช่เงินกู้หรือว่าเงินแจกฟรีให้แก่บุคคลแต่อย่างใดนะคะโดยกำหนดวงเงินเพิ่มทุนแบบขั้นบันไดค่ะผู้ฟังขาก็คือการลดดอกเบี้ยรวมไม่เกิน 30,000 บาทได้รับเพิ่มทุน 30,000 บาทมากกว่า 30,000 บาทถึง 50,000 ก็จะได้รับอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะมากกว่า 50,000 ถึง 70,000 บาทได้รับ 70,000 บาทและมากกว่า 70,000 ถึง 90,000 บาทได้รับ 90,000 บาทนั่นเองค่ะก็คือมากกว่า 90,000 ถึง 120,000 บาทก็จะได้รับอยู่ที่ 120,000 บาทและหากยอดดอกเบี้ยที่ลดให้สมาชิกมากกว่า 120,000 บาทนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มทุนสูงสุดถึง 150,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการเข้าร่วมโครงการไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคุณผู้ฟังคะกองทุนที่ประสงค์จะเข้าร่วมก็จะต้องผ่านคุณสมบัติสำคัญ4ประการด้วยกันค่ะก็คือการเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหารตามระเบียบลงรายงานงบการเงินนะคะต่อทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีค่ะคุณผู้ฟังและยังมีสมาชิกของกองทุนนะคะก็ต้องมีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการด้วยนั่นเองและเมื่อมีความพร้อมแล้วก็จะสามารถยื่นขอคำผ่านศูนย์ประสานงานกองทุนจังหวัดนะคะหรือว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะสาขาเขตเพื่อการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและการดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทางสมาชิกและชุมชนในหลายๆด้านเลยนะคะทั้งการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลงไปถึง 50% เลยทีเดียวค่ะเพิ่มสภาพคล่องจากเงินทุนเพิ่มก้อนใหม่ต่อยอดเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพและการสร้างรายได้รวมไปถึงการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงระบบสินเชื่อด้วยนะคะเพื่อการลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเสริมความเข้มแข็งให้กับทางเศรษฐกิจฐานรากเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องของข่าวปลอมแล้วก็ข้อความหลอกลวงด้วยนะคะโดยโครงการนี้ค่ะไม่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทโดยตรงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำงบประมาณไปชำระหนี้นอกระบบให้เป็นรายบุคคลด้วยค่ะสมาชิกที่สนใจก็ควรที่จะสอบถามคณะกรรมการกองทุนในพื้นที่นะคะว่ากองทุนได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการแล้วหรือยังนะคะหรือว่ามีการติดตามข้อมูลจากช่องทางการเท่านั้นนะคะซึ่งสำหรับกองทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการก็ขอให้เร่งตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จัดเตรียมเอกสารให้มีการครบถ้วนรวมไปถึงการยื่นเรื่องผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเดือนกันยายนนี้นะคะและหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยค่ะที่กองทุนหมู่บ้านในพื้นที่หรือว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้ง14สาขาเขตเลยนะคะโทร02-100-4209ต่อ1702-1712นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารจากโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของนางสุปจีหนุนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งการแข่งขันทางการค้านะคะในการปฏิรูปกติกาการค้าสร้างสนามแข่งที่เป็นธรรมและดันเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่ง เน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการ

ับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนางสุภจีค่ะหนุนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะในการปฏิรูปกติกาการค้าสร้างสนามแข่งที่เป็นธรรมด้านเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้าปฏิรูปกติกาการแข่งขันทางการค้าเพื่อสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้พร้อมในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายใต้แนวคิดเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมและสังคมสูงวัยกติกาทางเศรษฐกิจที่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์นะคะโดยรูปแบบการแข่งขันที่อาศัยเพียงแค่ต้นทุนต่ำหรือว่าขนาดธุรกิจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะผู้ประกอบการต้องมีความยืดหยุ่นการปรับตัวอย่างรวดเร็วและการสร้างนวัตกรรมและรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการด้วยค่ะโดยการปฏิรูปการแข่งขันนะคะมุ่งสู่3การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเลยก็คือจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปสู่การออกแบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นด้วยการทบทวนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดจากการคุ้มครองผู้ประกอบการนะคะไปสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจที่มีศักยภาพนะคะก็จะสามารถเติบโตได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นและจากการกำกับดูแลแบบแยกส่วนนะคะสู่ความร่วมมือทั้งระบบเลยระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการแล้วก็ประชาชนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะซึ่งมากกว่า 3.3 ล้านรายด้วยกันค่ะคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจร้อยละ 34.8 ของ GDP และการมีสนามแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและก้าวเข้าสู่กำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็จะมีการเดินหน้ามาตรการสนับสนุนการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเช่นมาตรการด้านระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME และการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มดิจิทัลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้นและการปฏิรูปการแข่งขันนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรับปรุงกฎหมายเท่านั้นนะคะผู้ฟังคะแต่คือการปฏิรูปโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อการสร้างเศรษฐกิจที่มีการเปิดกว้างแข่งขันได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและพร้อมอย่างพร้อมรับอนาคตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ย้ำค่ะว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมจะต้องยกระดับการเป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะคะหรือว่าสำนักงานกขคในการปรับบทบาทสู่ผู้ดูแลกำกับในเชิงรุกนะคะโดยการเร่งทบทวนกฎระเบียบภาครัฐด้วยการมุมมองในด้านของการแข่งขันลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่และ SME ได้สามารถเติบโตได้อย่างเท่าเทียมเลยค่ะขณะที่ทางกขค.นะคะก็เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลการแข่งขันของไทยไปสู่ระดับสากลค่ะเพื่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่พร้อมสำหรับอนาคตด้วยค่ะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่าสำนักงานกขค.นะคะก็ได้จัดตั้งการประชุมระหว่างประเทศ TCCT Competition Day 2026นะคะภายใต้หัวข้อ Transforming Thailand ค่ะหรือว่าการเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยนั่นเองเพื่อการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์และรวมไปถึงแนวทางการกำกับดูแลทางการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะกับทางนานาประเทศที่เข้าร่วมโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการเปิดงานค่ะพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางของการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้านะคะซึ่งได้กล่าวค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รอบด้านด้วยนะคะทั้งเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ความผันผวนจากภูมิรัฐศาสตร์นะคะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยปัจจัยทั้งหมดนี้ค่ะล้วนที่จะส่งผลโดยตรงเลยต่อรูปแบบของการดำเนินธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแล้วก็กติกาทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยค่ะ
ซึ่งในบทบาทดังกล่าวนะคะรูปแบบของธุรกิจแบบเดิมเนี่ยที่มุ่งเน้นเพียงแค่การมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรือว่าการสร้างความได้เปรียบจากขนาดธุรกิจนะคะอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปแล้วผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือแล้วก็ความไว้วางใจความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นตลอดไปจนการสร้างคุณค่านวัตกรรมแล้วก็มาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดโลกด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการสร้างระบบการแข่งขันที่ดีไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทางการแข่งขันทางการค้าเท่านั้นนะคะผู้ฟังคะแต่ต้องมองไปเลยค่ะถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยองค์รวมเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสในการแข่งขันกันบนพื้นฐานของกติกาที่ทั้งชัดเจนแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งหาก SME ได้รับโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมนะคะก็จะมีช่องทางเข้าถึงตลาดเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นก็จะสามารถยกระดับศักยภาพและรวมไปถึงการกลายเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญเลยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะคะดังนั้นค่ะผู้ฟังขานโยบายด้านการแข่งขันก็ไม่ควรที่จะถูกมองเป็นเพียงแค่นโยบายเฉพาะด้านอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ควรได้รับการยกระดับให้เป็น national staging นะคะหรือว่าการเป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศนั่นเองค่ะและได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าของไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับแนวคิดจากการรอแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะคะไปสู่การออกแบบระบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นเลยค่ะและรวมไปถึงการป้องกันนะคะไม่ให้เกิดข้อจำกัดหรือว่าปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคในระยะยาวด้วยซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนะคะก็สะท้อนได้ผ่าน3แนวทางสำคัญในการปฏิรูปสนามแข่งขันในอนาคตได้ดังนี้ผู้ฟังคะแนวทางแรกเลยก็คือการนำมุมมองด้านการแข่งขันหรือว่าแว่นการแข่งขันนะคะมาใช้ในการทบทวนกฎระเบียบแล้วก็มาตรการทางภาครัฐนะคะเพื่อการพิจารณาว่ากฎเกณฑ์ไหนจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดกฎระเบียบไหนอาจจะเกิดข้อจำกัดต่อการผู้ประกอบการรายใหม่นะคะแล้วก็กฎเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการปรับปรุงที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งเป้าหมายก็เพื่อลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันบนพื้นฐานของความสามารถและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานก็ควรจะยกระดับบทบาทจากการเป็นหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการเมื่อเกิดปัญหานะคะไปสู่การเป็น proactive regulator นะคะหรือว่าเป็นผู้กำกับดูแลในเชิงรุกนั่นเองโดยสามารถติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างตลาดไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาการผูกขาดแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันก่อนที่จะมีการขยายตัวจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะซึ่งแนวทางนี้ก็จะช่วยในการกำกับดูแลการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทำให้การบังคับใช้กฎหมายได้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยนั่นเองค่ะและแนวทางที่2นะคะคือการปรับมุมมองจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนะคะก็คือให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับทุกฝ่ายเลยค่ะซึ่งการสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำให้ผู้ประกอบการทุกรายมีขนาดหรือว่าศักยภาพเท่ากันนะคะผู้ฟังคะแต่หมายถึงการสร้างกฎกติกาที่เปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมแล้วก็มีความสามารถนะคะในการเข้าสู่ตลาดและได้เติบโตขึ้นโดยที่ไม่ถูกกีดกันจากโครงสร้างตลาดหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยเฉพาะใน SME หรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจนะคะหากสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างเป็นธรรมก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าและบริการรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ขยายธุรกิจได้ในระยะยาวนะคะก็แนวคิดนี้ก็เปลี่ยนจากการมุ่งช่วยให้รายเล็กรอดไปสู่การสร้างระบบที่ทำให้

0: าเซียน OECD แล้วก็ธนาคารโลกด้วยนะคะเพื่อการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดียกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะของการระบบการแข่งขันของไทยซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะซึ่งนางสุปจีนะคะก็เน้นย้ำถึง3โจทย์สำคัญนะคะในการขับเคลื่อนนโยบายการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยก็คือสามารถรับมือนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยกติกาก็ต้องทันต่อตลาดนะคะในประการแรกก็คือเพราะว่ารูปแบบของการทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยี AI นะคะซึ่งก็ก่อให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องเลยก็จำเป็นจะต้องปรับตัวต่อสถานการณ์นะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดช่องว่างระหว่างพัฒนาการของตลาดกับการกำกับดูแลได้ซึ่งก็จะส่งผลให้ทางผู้ประกอบการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะประการที่2เลยกติกาก็ต้องเปิดโอกาสด้วยนะคะโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้กับทางผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็ SME ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นธรรมนั่นเองค่ะซึ่งบทบาทของภาครัฐก็ควรที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ทุกฝ่ายแข่งขันได้แล้วก็ร่วมมือกันได้อย่างเป็นธรรมนะคะโดยที่ไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดจะสามารถใช้อำนาจในการต่อรองทางตลาดเพื่อการปิดกั้นโอกาสของคู่แข่งใหม่ๆนะคะและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยค่ะผู้ฟังขาก็คือการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะซึ่งบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยในระบบเศรษฐกิจโดยได้มีมาตรการสั่งระงับการขึ้นค่าธรรมเนียม GP เป็นเวลา6เดือนด้วยกันนะคะพร้อมกับประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวง DE นะคะแล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการร่วมการกำกับดูแลโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้มีความเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งก็มองเห็นถึงความพยายามนะคะในการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจของแพลตฟอร์มกับการรักษาโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการที่มีการพึ่งพาแพลตฟอร์มเป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงผู้บริโภคนะคะและประการที่3เลยค่ะก็คือการแข่งขันเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางเศรษฐกิจไม่ควรที่จะถูกมองว่าเป็นเรื่องของเฉพาะหน่วยงานด้านการแข่งขันทางการค้าเท่านั้นนะคะแต่ควรเป็นหลักคิดค่ะที่จะถูกนำไปประกอบกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายของการส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศนะคะหรือว่าการส่งเสริมนวัตกรรมทุกนโยบายค่ะจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันหรือการสร้างอุปสรรคต่อกลุ่มผู้ประกอบการบางกลุ่มนั่นเองค่ะหากทุกมาตรการของภาครัฐสามารถสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมได้เนี่ยก็จะช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพลดการกระจุกตัวของอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางนางสุปจีหนุนทางสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือว่าก็ขอคอนะคะในการปฏิรูปกติกาการค้าสร้างสนามแข่งที่เป็นธรรมแล้วก็ดันเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางประกันสังคมนะคะที่ได้ย้ำในสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV รับการตรวจได้ยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: เมื่อคุณดื่ม
2: ไปก่อนด้วย
1: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ
2: เฮ้ย

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: คื

0: ำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: วัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้
0: สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
4: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงประภาพรเพชรมากนะคะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด S นะคะจำนวน350เตียงนะคะเป็นโรงพยาบาลแม่โซน4รับดูแลโรงพยาบาลทั้งหมดลูกโซนของเรา5โรงพยาบาลนะคะจำนวนประชากรที่เราดูแลอยู่ก็ประมาณ 470,000 คนนะคะค่ะงบประมาณสนับสนุนของโซลาร์เซลล์ก็มาจากกระทรวงพลังงานร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมก็เป็นโรงพยาบาลเป้าหมายนะคะที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องโซลาร์เซลล์นะคะขนาดพื้นที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 2,300 ตารางเมตรแล้วก็พลังงานที่ใช้390กิโลวัตต์ค่ะหลังจากติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็พบว่าพลังงานที่ใช้เนี่ยในการได้รับจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมาช่วยให้เราประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเนาะจากล้าน8เหลือล้าน5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดจริงๆทุกๆตึกของโรงพยาบาลนี้น่าจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานในแต่ละตึกร่วมด้วยเราจะได้มอนิเตอร์ได้ว่าแต่ละตึกเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้มากแค่ไหนค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตแต่ละตึกได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟที่ต้องเสียค่าไฟเพิ่ม
5: พี่น้องต้องรู้

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารจากทางประกันสังคมค่ะย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV กับโรคเอดส์นะคะสามารถรับการตรวจแล้วก็ยาต้านไวรัสได้ตามสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นะคะยังคงได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมปี 2533โดยครอบคลุมทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคค่ายาและเวชภัณฑ์นะคะรวมไปถึงการตรวจติดตามและประเมินผลการรักษาและคือการรับยาต้านไวรัส HIV ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเองค่ะโดยทางสำนักงานประกันสังคมนะคะจะเริ่มให้สิทธิประโยชน์สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเอดส์มาตั้งแต่ปี 2549 แล้วนะคะโดยการสนับสนุนยาต้านไวรัสในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานแล้วก็สูตรดื้อยาเลยนะคะรวม20รายการด้วยกันค่ะให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ในทุกระดับ CD4 นะคะพร้อมกับการสนับสนุนการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการติดตามผลการรักษาอย่างเช่นการตรวจ CD4 การตรวจไวรัลโหลดแล้วก็การตรวจหลักรีซิปแพนนะคะซึ่งสำหรับการตรวจ CD4 ค่ะซึ่งใช้การประเมินระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะทางของสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตรวจครั้งละ500บาทปีละไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายนะคะส่วนการตรวจไวรัลโหลดนะคะเพื่อการประเมินปริมาณเชื้อไวรัสแล้วก็ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสจ่ายครั้งละ 2,500 บาทปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายนะคะและสุดท้ายคือการตรวจหลักรีซิสแทนต์เพื่อประเมินการดื้อยาจ่ายครั้งละ 8,500 บาทต่อรายต่อปีนั่นเองค่ะซึ่งผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าเป็นโรคเอดส์นะคะก็สามารถเข้ารับการรักษาแล้วก็ตรวจติดตามได้เลยค่ะที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะทั้งนี้ค่ะควรปรับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ควรรับการตรวจตามแพทย์นัดเพื่อให้สามารถติดตามผลและดูแลสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางสิทธิประกันสังคมได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรสายด่วน1506นั่นเองค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนะคะยืนยันในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV นะคะหรือว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องตามระบบประกันสังคมนะคะทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคการตรวจติดตามและการประเมินผลการรักษาการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะรวมไปถึงการรับยาต้านไวรัสตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์เลยค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนในทุกกลุ่มเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รวมถึงผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV แล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐานและเหมาะสมทางภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลด้วยค่ะโดยนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางของสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่สำหรับคุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมปี 2533ในกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอันไม่ใช่เนื่องจากการทำงานตามมาตราที่63นะคะโดยการครอบคลุมทั้งค่าตรวจวินิจฉัยโรครวมไปถึงค่ายาแล้วก็ค่าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดไว้นะคะซึ่งสำหรับผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นะคะสำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยครอบคลุมทั้งการตรวจติดตามอาการการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นต่อการประเมินสุขภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของการรักษานะคะตลอดไปจนการสนับสนุนยาต้านไวรัส HIV ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนค่ะสามารถเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ตนเองได้ขึ้นทะเบียนไว้เลยค่ะเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะสมตามมาตรฐานทางการแพทย์ค่ะทั้งนี้นะคะการรักษาและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อ HIV นะคะช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณเชื้อไวรัส รักษาระดับภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ด้วยนั่นเองซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็เริ่มดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์นะคะในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นะคะมาตั้งแต่ปี2549เลยค่ะโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการรับยาต้านไวรัสซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยในการควบคุมการติดเชื้อแล้วก็ดูแลสุขภาพในระยะยาวนั่นเองซึ่งในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมสนับสนุนยาต้านไวรัสนะคะซึ่งก็เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานแล้วก็สูตรสำหรับผู้ที่มีภาวะดื้อยารวมจำนวน20รายการด้วยกันค่ะให้กับทางผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ในทุกระดับ CD4 นะคะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเลยซึ่งการบริการดังกล่าวนะคะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การจ่ายยาต้านไวรัสเท่านั้นนะคะผู้ฟังคะแต่ยังครอบคลุมการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับการติดตามและการประเมินผลการรักษาเพื่อให้แพทย์สามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ประกันตนได้นะคะรวมไปถึงประสิทธิภาพของยาที่ได้รับแล้วก็การพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งการตรวจที่สำคัญเลยค่ะก็คือการตรวจระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือว่า CD4 นะคะการตรวจปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายหรือว่า viral load การตรวจเพื่อประเมินการดื้อยาหรือว่า drug resistance นะคะซึ่งการตรวจแต่ละประเภทก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและมีความสำคัญต่อการวางแผนและการติดตามการรักษานะคะซึ่งการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ของสำนักงานประกันสังคมก็เป็นไปตามแนวทางการตรวจรักษาและการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของประเทศไทยของทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการตรวจของทางห้องปฏิบัติการนะคะสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายค่าตรวจให้แก่ทางสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์แล้วก็อัตราที่กำหนดโดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยค่ะการตรวจ CD4 นะคะก็เป็นการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะโดย CD4 เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีบทบาทต่อภูมิคุ้มกันนะคะการตรวจระดับ CD4 ก็จะช่วยให้แพทย์ได้ประเมินภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อแล้วก็มาใช้ในการประกอบการติดตามผลรักษานะคะซึ่งได้กำหนดค่าตรวจ CD4 เหมาจ่ายครั้งละ500บาทโดยจ่ายได้ปีละไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายค่ะ2. ค่ะการตรวจ viral load ก็เป็นการตรวจเลือดในการวัดปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายนะคะซึ่งมีความสำคัญในการประเมินผลการรักษาแล้วก็ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสโดยผลการตรวจช่วยให้แพทย์เนี่ยสามารถติดตามได้ว่าการรักษาจะสามารถควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสได้ดีแค่ไหนนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็จะกำหนดค่าตรวจ viral load เหมาจ่ายครั้งละ 2,500 บาทค่ะโดยจ่ายได้ปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะการตรวจ drug resistance นะคะก็เป็นการตรวจเลือดเพื่อการประเมินการดื้อยาต้านไวรัสค่ะผู้ฟังคะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญเลยในกรณีที่แพทย์จำเป็นจะต้องประเมินแนวทางการรักษาหรือการพิจารณาการปรับเปลี่ยนสูตรยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายนะคะซึ่งการตรวจทั้ง3รายการค่ะก็เป็นกลไกสำคัญเลยในการติดตามสุขภาพแล้วก็การประเมินประสิทธิผลนะคะของการรักษานั่นเองโดยทางผู้ประกันตนก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจตามคำแนะนำของแพทย์นะคะแล้วก็ไม่ควรหยุดยาหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนการรับประทานยาด้วยตนเองนะคะทางของสำนักงานประกันสังคมค่ะยืนยันว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์นะคะก็ยังคงได้รับคำคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งการตรวจติดตามอาการการตรวจทางห้องปฏิบัติการการได้รับยาต้านไวรัสให้สามารถเข้ารับบริการได้นะคะที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของตนเองเลยค่ะซึ่งการมีระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยในการส่งเสริมให้ทางผู้ติดเชื้อ HIV นะคะสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับการยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอนะคะตามคำสั่งของแพทย์แล้วก็การเข้ารับการตรวจติดตามนัดเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถประเมินผลการรักษาและดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV หรือว่าป่วยเป็นโรคเอดส์นะคะก็ไม่ควรที่จะหยุด รับการรักษาหรือว่าขาดยาโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะเนื่องจากการรักษาอย่างต่อเนื่องก็เป็นส่วนสำคัญเลยในการควบคุมเชื้อไวรัสและการรักษาสุขภาพโดยรวมนั่นเองค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมนะคะยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV แล้วก็โรคเอดส์นะคะเพื่อให้ทางผู้ประกันตนตระหนักถึงสิทธิ์ของตนเองและสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมนะคะโดยที่ผู้มีสิทธิ์ไม่ควรที่จะละเลยเลยนะคะในการตรวจติดตามหรือว่ารับยาเพราะว่าการรับบริการอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV หรือว่าผู้ที่เป็นโรคเอดส์นะคะก็สามารถเข้ารับบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิประกันสังคมเลยที่สถานพยาบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้นะคะโดยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เข้ารับการตรวจตรวจตามที่กำหนดนะคะแล้วก็การรับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอซึ่งหากมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ของการรักษาการตรวจทางห้องปฏิบัติการการรับยาต้านไวรัสหรือว่ารายละเอียดการใช้สิทธิ์นะคะผู้ประกันตนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่สำนักงานประกันสังคมหรือว่าสายด่วนประกันสังคม1506นะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมค่ะย้ำนะคะว่าผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิ์ในการได้รับการดูแลสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของระบบประกันสังคมนะคะและสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ที่เป็นโรคเอดส์สิทธิการรักษาก็ยังครอบคลุมทั้งการตรวจติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็การรับยาต้านไวรัสตามสิทธิ์นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเลยค่ะทั้งนี้นะคะการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วการรับยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็การติดตามผลกับแพทย์ตามนัดนะคะก็เป็นแนวทางสำคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อ HIV จะสามารถดูแลสุขภาพแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะขณะที่ระบบประกันสังคมก็ยังคงเดินหน้าดูแลคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานเลยนั่นเองนะคะซึ่งก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกครั้งนะคะที่สำนักงานประกันสังคมสายด่วน1506นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับประกันสังคมย้ำผู้มีสิทธิ์ผู้ประกันตนนะคะติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์ได้รับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์และทีมงานสวทชุมพรค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลทำผิดกฎหมายและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมและต้องร่วมมือแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์สองประเทศ
9: นายเสียศักดิ์กงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางอโนนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแจกจ่ายเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้กับชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดีฟอเร็กซ์ทีดีส่งอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้คุณตำรวจโทรัฐพลนวราธิบดีมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของดีเอสไอกรณีนายสมชาติเตชะรวนเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าคณะการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน คาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดี DSI โดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะเย็บผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจพบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจพบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภวิมุตค่ะเราเจอกันนะคะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100ผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ0775041101และ0775111453อยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาได้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกานะคะและแน่นอนในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะปุ้ยอาจจะไม่ค่อยได้มาเจอกันบ้างนะคะแต่ถ้ามีเวลาจริงๆเราก็จะได้มาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะจันทร์อังคารค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภวิมุตนะคะวันพุธนะคะพูดคุยกับพี่แอนค่ะส่วนพฤหัสและศุกร์นะคะพูดคุยกับพี่ยุ้ยสกาวรัตน์นาสวรรค์นั่นเองสำหรับในรายการอบจ.พบประชาชนใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะ4ช่องทางทำได้เลยนะคะช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.chppao.go.th ช่องทางที่2นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรช่องทางที่3ผ่านทางไปรษณีย์จากหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางที่4ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5นะคะก็เป็น4ช่องทางให้ติดตามข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะจะมีการเปิดฉากกันค่ะสำหรับงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ปีนี้มีความพิเศษหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมลานวัฒนธรรมด้วยช่วงหน้ามาติดตามกันก็แล้วกันนะคะว่ารายละเอียดของงานในปีนี้เป็นอย่างไรยิ่งใหญ่สมการรอคอยหรือเปล่าต้องติดตามรับฟังรับชมกันในช่วงหน้าแต่ตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะ

แล้วค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะชั่วโมงช่วงที่2ในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะ 11:30 นาทีแล้วค่ะขอบคุณสายจากพี่สาวทุ่งตะโกขอบงานเพลงเพิ่มเติมมันเข้ามานะคะยังขอเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0775041101และ0775111453นะคะในช่วงนี้ติดตามงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรกันค่ะในปีนี้เราจัดกันที่คลองในหลวงหัววังพนังตักเช่นเดิมที่เดิมนะคะ 9-13 กันยายนนี้ค่ะพรุ่งนี้เปิดฉากเป็นวันแรกค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวนะคะในวันพรุ่งนี้สุจิบัตรออกมาแล้วนะไปติดตามกันได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรด้วยนะคะไปติดตามกันได้เลยกิจกรรมเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาววันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นเป็นการแข่งขันเรือยาวประเภทไม่เกิน8ฝีพายนะคะเข้าไปติดตามกันได้ชิงถ้วยพระราชทานทั้ง4ถ้วยค่ะกิจกรรมนะคะนอกเหนือจากการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติให้ได้ชมกันมีการประกวดกองเชียร์ค่ะพิธีเปิดแล้วก็ปิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะคะจะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีการแข่งขันกันในช่วงกลางวันนะแข่งขันเรือยาวส่วนในภาคกลางคืนค่ะในช่วงค่ำค่ะจะมีพิธีเปิดลานวัฒนธรรมค่ะปีนี้นะคะลานวัฒนธรรมนะคะมีทั้งหมด4วันด้วยกันค่ะ9, 10, 11, 12นะคะในวันที่9ค่ะหลังจากพิธีเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุนะคะไปชมไปเชียร์กันได้เลยนะคะวันที่10ค่ะพบกับศิลปินชื่อดังนะคะหลังจากพิธีเปิดในช่วงกลางวันนะคะวันที่10ก็จะมีศิลปินชื่อดังให้ได้ชมกันด้วยนะคะวันที่11ค่ะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนค่ะในส่วนของวันที่11นะคะวันที่12ค่ะเป็นการประกวดวงดนตรีน้องๆนักเรียนวงดนตรีเยาวชนนะคะจะมาประกวดกันในวันที่12นะคะเป็นกิจกรรม4วันนะคะสำหรับที่ลานวัฒนธรรมในภาคกลางคืนค่ะส่วนในภาคกลางวันค่ะอย่างที่บอกค่ะเราสามารถที่จะติดตามกันได้การแข่งขันเรือยาวนะคะ 9-13 กันยายนนะคะแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมากมายที่คลองในหลวงหัววังพนังตักด้วยเชิญชวนไปชมไปเชียร์กันนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะเราก็จัดให้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำหรับในปีนี้ร่วมพิธีเปิดกันนะคะในวันที่10กันยายนสำหรับวันที่10กันยายนจะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวนะคะ9กันยายนพรุ่งนี้อย่าลืมอย่าสับสนกันนะเอ๊ะหลายคนบอกเอ๊ะมีเปิดหลายเปิดจังเลยพรุ่งนี้ค่ะในช่วงค่ำค่ะเป็นพิธีเปิดลานวัฒนธรรมนะคะไปร่วมงานลานวัฒนธรรมกันก่อนจะมีไลฟ์สดนะคะให้ได้ชมกันตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปพิเศษค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเชิญชวนใส่ชุดไทยสวยๆไปร่วมงานนะคะร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมกันค่ะเรียกได้ว่าไม่ได้ใส่เปล่านะแบบไม่ได้สวยๆไปเปล่าๆนะคะเพราะว่ามีการลุ้นรับรางวัลด้วยถูกใจใช่เลยไปรับรางวัลกันที่งานแว่วๆมาว่ามีเป็น10กว่ารางวัลเลยมูลค่ารวมนี่หลายหมื่นบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปกันค่ะใส่ชุดไทยสวยๆไปร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมกันนะคะในคืนวันพรุ่งนี้ตั้งแต่18:00 นเป็นต้นไปสำหรับพิธีเปิดของการแข่งขันเรือยาวจะมีในวันที่10ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเอาล่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ1ข่าวสารค่ะที่เป็น1งานดีๆฝากให้ทุกคนนะคะได้ติดตามแล้วก็ร่วมชมร่วมเชียร์ใครที่ไม่อาจจะไม่ได้ไปทั้ง5วันติดตามชมไลฟ์สดกันได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะทุกคู่แข่งขันรวมไปถึงกิจกรรมในภาคกลางคืนด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวนะคะฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาก่อนค่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายรายการอบจพบประชาชนกันค่ะ

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโข

0: เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ไปชมไปเชียร์กันนะคะ 9-13 กันยายนนี้ค่ะที่คลองในหลวงหัววังพนังตักค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีกิจกรรมในภาคกลางคืนด้วยนะคะ 9-12 นะคะเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุค่ะวันที่10นะคะเจอกับศิลปินชื่อดังค่ะวันที่11นะคะประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนและวันที่12นะคะการประกวดวงดนตรีเยาวชนนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะใครที่จะมาร่วมงานพิธีเปิดลานวัฒนธรรมนะคะใส่สวมใส่ชุดไทยกันมาได้เลยนะคะเรามีรางวัลมอบให้ด้วยสำหรับใครที่ใส่แล้วสวยถูกใจนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยขออนุญาตที่จะทิ้งท้ายทุกคนนะคะไปด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันประจำวันที่8กันยายน2569ค่ะเป็นการติดตามนะคะการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ช่วงนี้ก็ภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายเนาะน้ำท่วมเลยนะคะก็ติดตามการพยากรณ์อากาศการสำหรับใครที่อยากจะเดินทางนะคะติดตามรายภาคกันค่ะ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็จังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรวมไปถึงทางฝั่งภาคใต้ฝั่งตอนตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ติดตามลักษณะอากาศกันด้วยแล้วกันนะคะในช่วงนี้ก็น่าจะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะเอาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเจอกับพี่แอนเนาะพี่แอนจะมานั่งพูดคุยให้ได้ติดตามกันนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมไปถึงเรื่องราวของการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงที่คลองในหลวงหัววังพนังตักด้วยนะคะเจอพี่แอนในวันพรุ่งนี้ค่ะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณในรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าคารุพันธ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชาววิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเด็ดเสร็จเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตัวนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ท่านสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องหลังที่การกิจปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปผู้ริมประสบภาพรายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเกียรติศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนครับเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วเรานำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตชถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและจำนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานก่อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์ติยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้เรื่องการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
2: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดกับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
12: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพิ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
13: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำคำถามอะไรต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าซีนาริโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเป็นแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
12: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นักสอนแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1หลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
5: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพร้อมว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถจะแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรัยของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยายครบ77จังหวัดในปีนี้ล่าสุดมีคาซีที่เข้าระบบแล้ว719ตัวส่งมอบให้ประชาชนแล้ว447ตัวพร้อมขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อความปลอดภัยให้เด็กๆด้วยการบริจาคคาซีที่ยังสภาพดีผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกรมควบคุมโรคศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศที่ทำการไปรษณีย์ไทยศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟและสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงก์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแต่ระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมันอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3-2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
15: สุดครับอันนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
14: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่ง

0: International Challenger จางเจี๊ยกังชนะรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวกสิทธิ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซิมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซว่ามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไปการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีสอร์ทเฮลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มเนี่ยรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็แค่จะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้โหลผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอชที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.วันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คน เป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาปาเดลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิด

0: ท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุตจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอห์นโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภาสอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่1ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า2ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด3ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง4ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24
6: ขณะนี้เวลา 12:50 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAT ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอวโทรศัพท์02-039-550-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร 2.ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4.การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อนครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืนนะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็เปิดกันด้วยเพลงรอยเท้าบนผืนทรายนะครับกับวง Pink Panther นะครับวัยรุ่นยุค80ยุค90นะครับก็คงจะรู้จักบทเพลงนี้ดีนะครับมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับรำลึกถึงความหลังและก็รำลึกถึงไม่ใช่ว่ารำลึกนะครับก็มีการประกาศนะครับเรื่องของศิลปินแห่งชาตินะครับให้กับคุณวิชัยบุญยยันนะครับศิลปินวง Pink Panther นะครับให้เป็นศิลปินแห่งชาติ68นะครับก็เปิดให้ฟังกันกับบทเพลงนะครับที่เป็นอดีตที่เป็นเก่าๆเพลงรุ่นเก่าๆมานะครับแล้วก็คุณค่าของบทเพลงนะครับก็ส่งผลให้ศิลปินนะครับได้รับเลือกนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติกันนะครับก็เปิดให้ท่านได้ฟังกันนะครับเจอกันวันนี้นะครับวันอังคารที่8กันยายนนะครับ2569นะครับวันนี้ก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงนะครับถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับตัดให้ท่านได้ฟังนะครับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังเมื่อกี้โทรเข้ามาถามนะครับว่าวันนี้วาระครม.จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนี่โทรมาถามครั้งใหม่เป็นการส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังก็จะบอกท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วก็บอกท่านผู้ฟังที่รับฟังนะครับผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียของสวทนกรศรีธรรมราชนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับที่ออกอากาศไปยัง3จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับแล้วก็Facebook ไลฟ์ของสวทนกรศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของสวทนกรศรีธรรมราชนะครับวันนี้ไม่ได้งดออกทางช่องสีดำนะครับช่อง TikTok เป็นเวลา1วันนะครับเพราะเกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับฟีดไม่วิ่งนะครับช่วงนี้ฟีดไม่วิ่งนะครับเกิดจากปัญหาที่บัญชีนะครับไปผูกบัญชีไว้กับเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับปรากฏว่าพี่หนุ่มต้องเพิ่มเพื่อนอย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วให้ครบ 1,000 นะครับเพื่อที่จะได้ขายของปักตะกร้านะครับก็ทำให้ฟีดไม่วิ่งก็ต้องหยุดไปนะครับกับช่องทาง TikTok นะครับนี่นะครับเพื่อตามเดี๋ยวก็จะมาเปิดนะครับช่องทางต่างๆนะครับให้ท่านนะครับได้ติดตามนะครับไม่ทันได้สะดวกช่องไหนก็รับฟังทางผ่านทางช่องนั้นก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือช่องโซเชียลมีเดียนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังกันได้นะครับวันนี้นะครับในส่วนของวาระครม.นะครับมีท่านประกรณ์ นิลประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเสนอนะครับขอความเห็นชอบนะครับในหลักการนะครับร่างกฎหมายรวม5ฉบับนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับเสนอผลการคัดเลือกนะครับเอกชนแล้วก็ร่างสัญญานะครับร่วมลงทุนโครงการคลังสินค้ารวมถึงลานจอดและก็อุปกรณ์ภาคพื้นนะครับณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับของผู้ประกอบการรายที่3นะครับของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของสำนักงานกพ.นะครับก็เสนอนะครับมาตรการอะไรเอ่ยนะครับเสนอมาตรการนะครับในการดำเนินนะครับการกรณีการทุจริตนะครับนี่โชคดีไปนะครับนึกว่าเสนอมาตรการเอาคนออกนะครับทุกฟังนะครับไม่เป็นไรนะครับยังต่อชีวิตไปได้อีก1วันนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในระบบราชการนะครับมีการเสนอนะครับมาตรการในการดำเนินกรณีการทุจริตนะครับในการสอบเข้ารับราชการนะครับแล้วก็สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างพรบนะครับส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับพ.ศ.จุดๆๆนะครับขณะที่มีวาระนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือนะครับกับสปป.ลาวนะครับการจ้างแรงงานศรีลังกาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ความร่วมมือนะครับด้านพลังงานกับประเทศโอมานนะครับแล้วก็ความร่วมมือนะครับด้านอาชีวศึกษานะครับกับประเทศเยอรมนีนะครับนี่นะครับก็เป็นความร่วมมือทางด้านต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนวาระเพื่อทราบนะครับวันนี้มีทางการบริหารจัดการทางเท้าสาธารณะนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแบบบูรณาการนะครับแล้วก็ผลการพิจารณานะครับข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับร่างพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน2แห่งนะครับนี่รายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับหลังจากจบรายการตลอดอ่าวไทยนะครับพี่หนุ่มเองก็ไม่ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับการตั้งข้อสังเกตมีการตั้งข้อสังเกตอย่างไรกันบ้างนะครับแปลงเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจำนวน2แห่งนี้มีที่ไหนมีรายละเอียดอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามรับฟังกันนะครับหลังจากที่ไม่แน่ใจนะครับว่ามีช่วงไหนนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดตามเรื่องราวของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะครับก็เป็นหัวข้อคร่าวๆนะครับที่เกริ่นนำมานะครับเป็นซอฟต์ลิงก์เป็นหัวข้อดีกว่านะเป็นซอฟต์ลิงก์ท่านผู้ฟังอาจจะงงๆนะครับว่าอะไรซอฟต์ลิงก์อะไรของพี่หนุ่มนะครับมั่วจังนะครับช่วงนี้พี่หนุ่มก็สับสนกับตัวเองนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่มีการอภิปรายเรื่องของงบประมาณมานะครับรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยดีนะไม่รู้ว่าตัวเองจะโดนเออร์ลี่หรือว่าจะโดนเขาออกวันไหนนะครับไม่มีกระจิตใจที่จะมีสมาธิต่อไหร่นะครับก็ต้องขอไปท่านผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของดินฟ้าอากาศนะครับมาติดตามกันสักหน่อยนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับช่วงนี้ร้อนกันเหลือเกินนะครับแต่ว่าในพื้นที่นะครับหลายพื้นที่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ยังเตือนกันนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับก็มี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับก็จะมีหลายพื้นที่นะครับที่มีฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับขณะที่ช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับสิ่งที่ต้องจับตานะครับก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกประกาศเตือนนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งนะครับโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของร่องมรสุมนะครับที่จะพาดผ่านภาคเหนือนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่11นะครับนี้นะครับก็จะมีร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ก่อนช่วงวันที่12ถึงวันที่13นะครับร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านนะครับภาคกลางตอนล่างครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะทำให้ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับนี่ภาคใต้ก็จะอยู่ในช่วงวันที่12ถึงวันที่13นะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สิ่งที่น่าจะต้องจับตานะครับก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับก็จะบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13นะครับก็มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับก็ต้องจับตากันดูนะครับว่าพายุหมุนเขตร้อนนี่ก็จะมีการวิพัฒนาการหรือว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือไม่อย่างไรกันนะครับก็จับตาดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่7กันยายนนะครับประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็มีฝนตกหนักนะครับในส่วนวันที่7นะครับอันนี้วันที่8แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับในหลายพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดนะครับยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับนี่ก็จะมีฝนตกหนักกันนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่11นะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านนะครับภาคเหนือภาคกลางตอนบนนะครับก็ใครจะเดินทางไปภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับก็ติดตามสภาวะดินฟ้าอากาศกันด้วยนะครับก็ขอให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเมื่อวานนี้นะครับใครที่ติดตามนะครับการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณกันนะครับก็มีเรื่องราวนะครับของคุณวีระนะครับพัชานนท์นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการคณะกรรมาธิการด้วยนะครับที่อภิปรายเรื่องของงบประมาณนะครับนี่ท่านอาจารย์ท่านวีระนะครับบางคนก็เรียกอาจารย์วีระนะครับเนื่องจากว่าแกเป็นผู้สื่อข่าวนะครับเป็นนักข่าวนะครับเป็นผู้สื่อข่าวมาตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับจบรัฐศาสตร์มาด้วยนะครับแต่แกตั้งตัวนะครับเป็นกูรูคนเขายกย่องนะครับว่าแกเป็นกูรูทางเศรษฐกิจนะครับแกก็มาให้ความเห็นนะครับว่าเสนอความเห็นนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าจะเป็นความเห็นของรัฐบาลนะครับท่านผู้ฟังครับแกก็บอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะครับรัฐบาลอาจจะไปไม่รอดนะครับนี่จะตีความแบบนั้นนะครับตีความจากที่ได้ฟังมานะครับก็แกก็เสนอนะครับว่าจะ ให้ฟรีซเงินเดือนข้าราชการนะครับในช่วง 1-2 ปีที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นความเห็นของคุณวีระนะครับพัฒนนท์นะครับที่เสนอเมื่อวานนี้นะครับฟังแล้วก็เราก็เริ่มที่จะมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยนะครับแล้วก็บอกให้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนด้วยนะครับนี่เราก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่เงินเดือนที่ได้มานะครับในแต่ละเดือนนะครับก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับทุกท่านฟังเงินเดือนนี่ไปซื้อข้าวสารนะครับซื้อข้าวสารจากร้านค้านะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับซื้อปลานะครับจากแม่ขายนะครับที่เอาปลามาขายนะครับในตลาดนะครับในตลาดกอบัวข้างสถานีนะครับไปซื้อทุกอาทิตย์นะครับซื้อไก่นะครับก็เงินเดือนนะครับก็ไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวนะครับนี่เอาไปใช้จ่ายไปช่วยเหลือซื้อของนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็เป็นลูกหลานชาวนาเป็นลูกหลานชาวสวนด้วยนะครับท่านผู้ฟังสอบเข้ารับราชการเห็นพ่อแม่ลำบากนะครับเราก็อยากจะมีงานทำดีๆนะครับก็ขยันเรียนนะครับตั้งใจเรียนอ่านหนังสือกันนะครับกว่าจะสอบได้นะครับท่านผู้ฟังอ่านหนังสือกันหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะครับก็พอฟังแล้วบางคนนี่ก็โพสต์น้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะครับก็ว่าเราก็ทำงานนะครับไม่ได้หวังอะไรมากมายในชีวิตนะครับขอให้มีงานการที่มั่นคงแล้วก็พอแต่ตัวไปก็เกษียณแล้วก็พอที่จะมีเงินนะครับที่จะซื้อข้าวกินนะครับทุกฟังจบเกษียณแล้วก็คงจะไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายนะครับขอแค่มีเงินซื้อข้าวนะครับซื้อยานะครับไปหาหมอมียารักษาตัวเองนะครับเพราะว่าในช่วงวัยทำงานก็อาจจะใช้ร่างกายกันหนักนะครับทำให้พอแก่ตัวหลายคนนะครับพอแก่ตัวลงนะครับปรากฏว่าเสื่อมหมดนะครับหูก็เสื่อมนะครับขาก็เสื่อมหัวเข่าก็เสื่อมนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของอายุที่มันไปกันตามวัยนะครับท่านฟังครับวันนี้นะครับไปคุยหนุ่มก็ไปเจอคลิปหนึ่งมานะครับที่ได้อธิบายนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับปัญหาเศรษฐกิจนี่มันเกิดมาอย่างไรมันมีเนื้อแท้ต้นตอของปัญหานี่มันมาอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่างบประมาณประจำที่มัน 70% นะครับเกิดจากค่าใช้จ่ายมาเป็นเงินเดือนสวัสดิการของข้าราชการมันไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ที่คนจัดเก็บภาษีคนที่จะมาบริหารประเทศเขาต้องสร้างรายได้หาเงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศให้มันมีรายได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บภาษีนะครับมีคลิปมานะครับท่านฟังฟังคลิปกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวจริงๆนี่มันเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้ก็เปิดนะครับให้ท่านฟังสร้างความเข้าใจที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเราควรจะตัดอะไรอย่างไรนะครับ
1: มีอาจารย์คนหนึ่งเป็นกรรมการวิสามัญเสนอให้มีการฟรีซการขึ้นเงินเดือนข้าราชการของทุกหน่วยงานเนี่ยเป็นเวลา 1-2 ปีคือฟรีซเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเฉลี่ยทุกสุขให้กับประชาชนคำถามก็คือว่า1เนี่ยเวลาที่มันมีการพิจารณางบประมาณในแต่ละปีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพิจารณาว่าเราจะปรับลดงบประมาณเนี่ยส่วนที่เกินความจำเป็นหรือสามารถตัดได้ในส่วนไหนบ้างก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปหาที่ตัดแหละก็เลือกที่จะตัดในงบก้อนใหญ่นั่นก็คืองบรายจ่ายประจำงบรายจ่ายประจำเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยของงบรายจ่ายประจำก็คืองบเงินเดือนงบค่าตอบแทนของข้าราชการทั้งหลายเนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาไปพูดกันว่าจะตัดงบประมาณเนี่ยหรือจะไปปรับลดงบประมาณเนี่ยก็จะไปวนหาที่วนที่ตัดในที่ต่างๆสุดท้ายก็จะเลือกลงที่งบประจำก็คือตัดในส่วนของข้าราชการตัดส่วนไหนบ้างหนึ่งก็ไปดูว่าสามารถตัดเงินเดือนได้ไหมไม่สามารถตัดเงินเดือนได้ก็ไปตัดค่าตอบแทนได้ไหมถ้าตัดค่าตอบแทนไม่ได้ก็ไปกำหนดคนให้มันน้อยลงได้ไหมกำหนดคนให้น้อยลงไม่ได้ก็ไปหยุดระงับหรือทำให้คนในระบบเนี่ยมันไม่สามารถเติบโตได้ไหมไอ้ที่ว่าไม่เติบโตคือยังไงหมายความว่าไม่สามารถที่จะขยับเข้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ด้วยเหตุผลปัจจัยหลายประการอย่างวันก่อนเราเห็นหนังสือว.21ของกพ.ที่แจ้งเวียนมาก็คือการนำตำแหน่งไปแลกตำแหน่งระดับล่างสมมติว่าหน่วยงานเนี่ยมีข้าราชการอยู่120คนเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการเนี่ยระดับล่างเนี่ย100คนเป็นข้าราชการระดับอำนวยการหรือผู้บริหารเนี่ย20คนทีนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานเนี่ยต้องการเพิ่มจำนวนของฝ่ายอำนวยการแล้วก็บริหารเนี่ยให้สูงขึ้นเนี่ยก็จะยอมที่จะเอา ระดับปฏิบัติการเนี่ยไปแลกแต่การไปแลกเนี่ยไม่ได้แลกในลักษณะ1ต่อ1แต่ไปแลกคืออาจจะเป็นอัตรา3ต่อ1หมายถึงปฏิบัติการ3คนแลกกับอำนวยการหรือบริหารเนี่ย1คนไอตัวลักษณะเนี้ยหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำกันปัญหาก็คือว่ามันก็มีหน่วยงานองค์กรที่ลักษณะหัวโตแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในองค์กรเนี่ยมีน้อยนั่นเองเนี่ยที่เขาพูดกันมาว่าทำไมในหน่วยงานมีแต่ผู้บริหารมีแต่ผู้อำนวยการแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยมันน้อยก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เอาไปแลกล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวหนังสือเบียนเนี่ยมันก็ย้ำชัดให้เห็นว่าไอ้กลไกในลักษณะของการกำหนดตำแหน่งลักษณะอย่างเงี้ยให้ชะลอไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปราชการอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้มันมีคนพูดถึงกันมากเลยว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปฏิรูประบบราชการลดจำนวนคนเพิ่มประสิทธิภาพเอา AI มาใช้แทนคนคำถามก็คือว่าณตอนนี้อะไรคือปัญหาของงบประมาณที่แท้จริงข้าราชการเป็นปัญหาของงบประมาณที่แท้จริงหรือเปล่ายังไม่มีใครตอบได้เราได้แต่ตอบว่างบรายจ่ายประจำมันเยอะงบรายจ่ายประจำมันมากแต่มันจริงไหมว่าข้าราชการเนี่ยเป็นภาระของงบประมาณในลักษณะที่ไม่สามารถทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ผมโพสต์ไปในโพสต์ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอางบประมาณเนี่ยการดึงงบประมาณให้มากขึ้นเนี่ยนอกจากปรับลดแล้วมันก็ต้องปรับลดให้ถูกด้วยว่าควรจะปรับในส่วนไหนกันแน่ข้าราชการเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้ประการที่1 2การหาเงินเพิ่มการหาเงินงบประมาณเพิ่มเนี่ยควรจะเป็นการหาเงินงบประมาณเอามาจากตรงไหนบ้างผมบอกไปแล้วว่าในต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นลาวเวียดนามกัมพูชาอะไรพวกเนี้ยฐานภาษีแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขาปรับขึ้นกัน 10% 15% กันหมดแล้วส่วนประเทศไทย 7% มากี่ปีแล้วไม่รู้เดี๋ยวจะปรับขึ้นแต่เวลาปรับไม่ได้เสนอปรับเป็น7เป็น9เป็น10แต่ขอปรับทีเดียวเลย15อย่างเงี้ยคนมันก็ออกมาประท้วงเพราะอะไรเพราะว่าคุณเสนอปรับทีเดียวอะ7เป็น15อย่างเงี้ยมันเยอะไงคำถามก็คือทำไมคุณไม่ปรับเป็นแบบขั้นบันไดอะ7 8 9ปีต่อไปเป็น8ปีต่อไปเป็น9อย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ทำแล้วตอนนี้ปัญหาอะช่องว่างตรงนี้แก๊ปช่องว่างตรงนี้มันไม่สามารถจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นโอเคแหละว่าเฮ้ยเวลาคุณจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยคนเดือดร้อนมากขึ้นแต่อย่าลืมสิว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่คนไหนใช้มากคนนั้นก็ต้องจ่ายมากคนไหนซื้อของมากก็ต้องซื้อจ่ายมากไอ้คนที่ซื้อของมากก็คนมีตังค์ไงถูกไหมคนมีตังค์มันก็ซื้อของมากคนมีตังค์น้อยมันก็ซื้อของน้อยนี่มันเป็นกลไกปกติอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่เป็นการเฉลี่ยทุกสุขไหมล่ะมันควรจะเริ่มจากการหาเงินด้วยวิธีการขึ้นภาษีแบบได้แล้วตอนนี้คุณขึ้นไปเลย8ปีหน้าคุณขึ้นไปเลย9นอกจากคุณหาเงินเพิ่มขึ้นคุณควรจะอุดรอยรั่วด้วยหนึ่งตอนนี้ใครๆก็บอกว่าเรามีทุนเทาเรามีจีนเทาเรามีอิสราเอลอะไรไม่รู้เทาเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองคำถามก็คือว่าไอ้พวกเทาๆทั้งหลายเหล่านี้คุณสามารถอุดแล้วก็ไปจัดเก็บภาษีเขาได้ไหมทำไม่ได้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับชาวเทาทั้งหลายเนี่ยคุณก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาหวยใต้ดินเก็บภาษีไหมไม่มีพนันออนไลน์ไม่ได้เก็บอาชีพค้าบริการก็ไม่ได้เก็บอาชีพพวกนี้คุณไม่สามารถดึงมาเป็นเม็ดเงินงบประมาณได้ก็สุดแท้แต่เหตุผลว่าคุณไม่สามารถทำได้ในขณะเดียวกันภาษีคุณก็ไม่ได้เพิ่มและรายการลดหย่อนภาษีบางรายการมันก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีหรืออาจจะจำเป็นที่ต้องมีแต่มันถึงขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้มีการทบทวนกันว่าเราจะอุดรอยรั่วเพิ่มเติมรายได้ยังไงในปีงบประมาณแต่สุดท้ายเนี่ยสาระตะเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าราชการเป็นแพะรับบาปเป็นแพะรับบาปในทุกปีไม่เชื่อลองดูปีหน้านะเดี๋ยวก็จะพูดอีกแล้วว่างบประมาณของประเทศไทยตายละงบประมาณช้างป่วยงบประมาณอะไรต่างๆสุดท้ายโทษข้าราชการขอลดข้าราชการปรับโครงสร้างข้าราชการให้มีการเออร์ลี่รีไทร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ค่อนข้างจะแทบไม่ได้จูงใจอะไรเลยนะ12เดือนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูว่าผมว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วคือพยายามโยนอะไรก็ได้ให้ข้าราชการเนี่ยเป็นแพ้นะเป็นแพ้รับบาปซึ่งผมว่านโยบายแนวคิดการฟรีสเงินเดือน 1-2 ปีเนี่ยผมพูดตรงๆนะห่วยแตก

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงกันนะครับเขตปลอดคนลวงนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับของคุณแคทริยามารสีนะครับกับเพลงที่ขอกันเข้ามาห่วงแม่ห่วงบ้านนะครับของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับพี่หมูจากเคียนซานะครับขอกันเข้ามาคืนนั้นสวรรค์ล่มนะครับของคุณทูลทองใจนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับรับฟังผ่าน Facebook Live ของสธนครศรีธรรมราชนะครับขอเพลงเข้ามาแล้วก็เข็ดแล้วนะครับของสอนคีรีศรีประจวบนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับบทเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านผู้ฟังอยากฟังนะครับก็ที่ขอกันเข้ามานะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับย้ำเจรจาภาษีกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคืบหน้าในทิศทางที่ดีนะครับแต่ยังไม่ปิดดีลนะครับรอสรุปรายละเอียดและก็ความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายนะครับนายกรณิตนวลจุ้ยรอโฆษกกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่านะครับตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับในลักษณะว่าปิดดีลนะครับหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับจากข้อเท็จจริงนะครับก็ขอทำความเข้าใจนะครับว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนนะครับไทยสหรัฐอเมริกานะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้นะครับซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้นะครับไทยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะครับในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะครับจากการหารือนะครับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับและก็นายกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับณกรุงวอชิงตันดีซีนะครับก็มีการหารือนะครับมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและก็สามารถมีข้อสรุปนะครับในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันนะครับพร้อมเห็นชอบนะครับให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายนะครับเร่งสรุปรายละเอียดและก็ประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับทั้งนี้ข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงการค้านะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือว่าได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าการไต่สวนของสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้มาตรา301นะครับกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยนะครับจึงยังต้องรอความชัดเจนนะครับจากกระบวนการไต่สวนนะครับภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐก่อนนะครับนายกรณิตนะครับกล่าวว่าฝ่ายไทยนะครับจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่นะครับเพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือนะครับมีความคืบหน้าและก็ได้ข้อยุติโดยเร็วนะครับโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับและก็ผลักดันให้อัตราภาษีของไทยนะครับอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและก็สามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนะครับพร้อมเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและก็การลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับการเจรจาภาษีกับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับในการที่จะส่งออกไปยังประเทศอเมริกานะครับให้เหลือภาษีน้อยที่สุดนะครับภายใต้มาตรา301นะครับที่เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะเรียกว่ากีดกันภาษีของประเทศต่างๆนะครับนี่เขามีตัวเครื่องมือนะครับในฝั่งที่จะมากำหนดนโยบายกำหนดภาษีนะครับในการนำเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ก็ต้องลาผู้ฟังไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคอยสัญญาณครม.กันอยู่นะครับวันนี้พี่นุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: เพลงนี้คงทำให้คนไทยทุกคนได้ทราบและจดจำพระนามเต็มของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
6: นางสาวนฤดาเพิ่มจิตวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองฉุกเฉินเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะยึดตามหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้อง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนำเข้าแรงงานศรีลังกาถูกกฎหมายรองรับความต้องการภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งสองฉบับโดยไม่ต้องแลกเปลี่ยนหนังสือมอบอำนาจเต็มการจัดทำความตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศโดยกำหนดให้ศรีลังกาเป็นประเทศนำร่องเพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแรงงานทดแทน ภายหลังสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้แรงงานกัมพูชาส่วนหนึ่งเดินทางกลับประเทศทั้งนี้การนำเข้าแรงงานจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามความต้องการจ้างงานที่แท้จริงรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนหลังคณะผู้แทนสหรัฐพบหารือกับผู้นำยูเครนเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางการรัสเซียอ้างว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองซาลาตอฟทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายแห่งได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CD 406ชั้น4อาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งในขณะนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรพร้อมดำเนินแถลงผลการประชุมอยู่ในขณะนี้แล้วครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังผลการแถลงผลการประชุมณบัดนี้เลยครับ
1: ครับผมได้เลยนะครับก็เรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนที่ได้รับทราบข่าวสารกันมาเมื่อสักช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาละว่าทางรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมไม่ใช่ทีมหรอกเป็นโฆษกรัฐบาลนะครับก็ตอนนี้มติครม.วันนี้ได้ผ่านเรียบร้อยละให้ผมนะครับเป็นโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะครับก็แนะนำชื่อนะครับหมอเอกครับเอกภพเพียรพิเศษนะครับวันนี้ที่เราจะมาแถลงเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะแถลงมติครม.ที่มีการประชุมวันนี้ที่มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มีการคาดการณ์กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นในทางการเมืองมีการตอบโต้ทางการเมืองมากขึ้นหรือไม่สิ่งที่ผมแล้วก็ทีมรองโฆษกอยากจะสื่อสารก็คือว่าแน่นอนครับว่าเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของข้อมูลเราจะมีความเข้มข้นในเรื่องของความรวดเร็วฉับไวในการให้ข้อมูลเราจะเข้มข้นในการที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถึงพี่น้องประชาชนและก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆครับแต่ทีมโฆษกเราจะไม่เน้นการโต้วาทีจะไม่เน้นเรื่องของการใส่อารมณ์ทางการเมืองเราจะเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงรัฐมนตรีของเราท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีทำงานกันอย่างตั้งใจและทำงานอย่างหนักเต็มที่ทุกคนทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเลือกพรรคใดหรือไม่เลือกพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเชียร์คนไหนหรือไม่เชียร์คนไหนก็ตามทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่ในการใส่ไฟในการเติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือออกเป็นคณะใดๆทีมโฆษกจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทีมโฆษกต้องเป็นข้อมูลที่จริงและเชื่อถือได้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราอยากจะทำและสิ่งที่เราจะทำคือว่ามีเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศอยู่มากมายมีเรื่องที่เราอยากจะชวนทุกคนในแวดวงการเมืองให้มาร่วมกันครับแทนที่เราจะตอบโต้ทางการเมืองที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แทนที่เราจะพูดในเรื่องที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์เรามาช่วยกันไหมครับว่าช่วยกันปักธงทางความคิดครับเรามาช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆว่าเราอยากจะทำให้อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเราอยากจะนำพาประเทศไทยไปอยู่จุดไหนมีอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยสู้กับประเทศอื่นในโลกได้มีอะไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจดีขึ้นได้มาแข่งกันปักธงความคิดครับถ้าอันไหนเป็นเรื่องดีผมเชื่อแน่ว่าทุกคนในคณะรัฐมนตรีจะนำเรื่องนั้นไปปฏิบัติและไปใช้แต่ถ้าเรื่องไหนก็ตามเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกเราก็จะนำเรื่องนั้นมาสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่เราในฐานะทีมโฆษก คณะรัฐมนตรีทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการต่อจากนี้ครับแล้วต่อจากนี้นะครับผมก็ขอใช้เวลาในการสรุปผลการประชุมครม.วิธีการของเราแนวทางของเราคือว่าในการแถลงทุกวันอังคารผมจะเป็นคนแถลงในภาพรวมนะครับจะแถลงในภาพรวมของมติครม.ที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ผลดีที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนแล้วหลังจากนั้นแล้วทีมรองโฆษกที่อยู่ข้างๆผมทุกคนก็จะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องเพื่อให้นักข่าวพี่ๆนักข่าวเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่ารายละเอียดในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจในการประชุมครม.มีอะไรบ้างนี่คือการทำงานของทีมโฆษกที่จะทำในช่วงต่อจากนี้ไปในการประชุมครม.นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวน้องๆทีมรองโฆษกพักแป๊บหนึ่งนะครับในการประชุมครม.วันนี้ครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลดีต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับเรื่องแรกรัฐบาลมีความสนใจในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนชวนประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มาร่วมมือกันและสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคอาเซียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีศักยภาพเราก็ได้มีความตกลงนะครับมีมติครม.ให้มีการเห็นชอบเรื่องของข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างที่จะมีการพัฒนาหลายเรื่องในข้อตกลงนี้มีเรื่องของความร่วมมือกับสปป.ลาวครับที่จะมีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปให้ส่งเสริมให้สปป.ลาวกู้เงินจากประเทศไทยแหล่งเงินกู้จากประเทศไทยแล้วไปพัฒนาสะพานแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคในสปป.ลาวเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาความเชื่อมโยงกับประเทศไทยในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับมติครม.วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนคือการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิจะมีการเพิ่มเรื่องของผู้รับเหมาผู้รับจ้างในเรื่องของการจัดการกระเป๋าการจัดการสินค้าสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้หรือผู้รับบริการจะได้นักท่องเที่ยวจะได้คือเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยการพัฒนาระบบการบริการกระเป๋าการระบบของการขนส่งสินค้าผ่านสนามบินสุวรรณภูมิจะมีความสะดวกรวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและมีเรื่องของการใช้พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิในการเป็นลานจอดในการขนส่งที่พื้นที่ที่ว่างเปล่าก็จะมีประโยชน์ทางธุรกิจที่เป็นรายได้เข้าสู่AOT นี่คือสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภายในเวลาไม่นานก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เราเคยติดขัดเรื่องของการขนส่งกระเป๋าที่ล่าช้าการส่งสินค้าที่อาจจะติดขัดก็จะได้เพิ่มขึ้นประเด็นถัดไปประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันทุกท่านครับเรื่องของการสอบทุจริตการสอบเข้าข้าราชการเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลเมื่อเจอปัญหาแล้วเข้าไปสืบสวนสอบสวนและแก้ปัญหาให้ถึงเป้าให้ถึงจุดให้ถึงต้นตอของปัญหาในวันนี้ครับมติครม.ได้ออกมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้เป็นข้าราชการแล้วบรรจุข้าราชการแล้วและมีการสอบสวนแล้วว่าได้มาจากการสอบที่ทุจริตเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับครับเราก็จะใช้เรื่องของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาที่ทำได้แค่เรื่องของการปลอมแปลงเอกสารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆซึ่งโทษมีอยู่น้อยการเสนอแก้พรบ.ฉบับใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งราชการโดยการสอบที่ทุจริตก็จะถูกการสอบสวนถูกการดำเนินความผิดทางวินัยหลายแหล่งและจะสามารถให้สิทธิประโยชน์นำสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการเป็นข้าราชการในช่วงที่อยู่ระหว่างการสืบสวนนั้นน่ะเอากลับคืนมาได้รวมถึงเมื่อเราพบว่ามีคนผิด มีผู้ที่โดนออกจากราชการให้ออกไล่ออกหรือออกจากราชการด้วยวิธีใดก็ตามจะมีฐานข้อมูลกลางภาครัฐครับที่จะนำข้อมูลจากทุกกรมทุกกระทรวงทุกหน่วยงานมารวมกันถ้าคนที่เคยโดนออกจากราชการมาสมัครเข้าหน่วยงานราชการใหม่สมัครสอบใหม่ฐานข้อมูลนี้ก็จะตรวจจับได้ตรงนี้นี่เองก็จะเป็นการที่ทำให้ทุกคนมั่นใจพี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเราจะมีการคัดกรองข้าราชการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนที่ดีและจะไม่ต้อนรับผู้ที่เริ่มต้นการเข้ามาสู่ระบบราชการด้วยความทุจริตอีกนี่คือพรบเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการรับแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของข้าราชการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยไม่สุจริตยังมีพรบที่น่าสนใจที่วันนี้ผ่านครม.ร่างพรบเรื่องของการส่งเสริมสตาร์ทอัพครับทุกท่านครับหลายๆคนมีฝันครับว่าเราเขาอยากจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนต่างประเทศอยากจะระดมทุนบ้างอยากจะหาทุนเพื่อทำให้อนาคตของเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเริ่มต้นจากเล็กๆพรบ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสถาบันสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องของการหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และข้อสำคัญของพรบ.ฉบับนี้คือว่าไม่ได้บังคับว่าพรบ.ว่าสตาร์ทอัพทุกบริษัทจะต้องเข้ามาใช้พรบ.นี้หรือสิทธิประโยชน์ตามพรบ.นี้หากสตาร์ทอัพไหนเลือกที่จะไม่รับสิทธิประโยชน์จากพรบ.นี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นทางเลือกของสตาร์ทอัพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเรื่องของกฎหมายยังมีที่น่าสนใจอย่างที่พี่น้องประชาชนทราบว่าในบินค่าไฟเดือนนี้เนี่ยค่าไฟที่เป็นค่าไฟสาธารณะจะถูกดึงออกจากค่าไฟของบ้านของพี่น้องประชาชนแล้วแต่ฐานของการคิดเดิมเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นมารองรับเรื่องของค่าไฟที่โดนดึงออกไปนี้ก็จะมีเรื่องของการแก้กฎระเบียบเพื่อใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาชดเชยมาดำเนินการจ่ายเงินตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนและสุดท้ายครับคือพรบที่การแก้ไขพรบที่เกี่ยวกับการถือครองครอบครองและการมีอาวุธปืนครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นความสำคัญตรงกันตรงนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นว่าเราจะควรจะแก้ไขช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการปรับประกาศได้มีการแก้ไขเรื่องของการออกใบอนุมัติอนุญาตการพกพาปืนแล้วแต่ยังไม่พอเท่านั้นครับเราจะมีการแก้ไขพรบ.เพื่อให้การครอบครองอาวุธปืนการที่ต้องพกพาอาวุธปืนเป็นไปด้วยความที่จัดระเบียบใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการที่อยู่ดีๆจะมีใครเอาปืนออกมาเพ่นพ่านหรือเดินยิงคนไปทั่วประเทศอีกตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำครับในส่วนของเรื่องอื่นๆประเด็นอีกหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประชุมครม.วันนี้รวมถึงรายละเอียดที่ผมนำแถลงมาเมื่อกี้เนี่ยทางท่านทีมรองโฆษกก็จะมาคุยรายละเอียดต่อนะ
2: สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะก็วันนี้นะคะลลิดาเพชรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีรายละเอียดในเกี่ยวกับประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะโดยจะมีด้วยกัน2ประเด็นค่ะประเด็นแรกจะเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำ ข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์ค่ะเพื่อที่จะพูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตนะคะให้มาอยู่ในกองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนะคะนอกจากนี้ค่ะภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกอเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปนะคะในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะประเด็นที่2นะคะจะเกี่ยวกับกรอบวงเงินเพิ่มเติมค่ะที่เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรัฐบาลกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์และเร่งเบิกจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็วที่สุดค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง1รายค่ะได้แก่นายณัฐพลรังสิตพลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองทั้งสิ้นนะคะ1รายค่ะได้แก่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะดำรงตำแหน่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและแต่งตั้งข้าราชการนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะนางโปรดปรานสมานมิตรค่ะในกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
3: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสปป.ลาวค่ะสำหรับโครงการสะพานเชียงแนมไปหลวงพระบางค่ะรวมเงิน 1,783 ล้านบาทโดยดำเนินการผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะหรือที่เรียกกันว่าสปป.ค่ะโครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมค่ะระหว่างสปป.ลาวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ connectivity ค่ะและจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครุ่มแม่น้ำโขงค่ะสำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยร่นระยะเวลานะคะในการเดินทางจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางค่ะให้เหลือประมาณ30ถึงแค่40นาทีเท่านั้นทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้านะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะและคาดคะเนนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะจากน่านเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 คนต่อปีค่ะและจะสร้างรายได้ให้กับประเทศถึง360ล้านบาทต่อปีค่ะการสร้างสะพานครั้งนี้นะคะไม่ใช่เป็นการสร้างสะพานแต่เป็นการสร้างสะพานโอกาสระหว่างประชาชนไทยและประชาชนลาวค่ะส่วนมติเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนสำหรับการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นนะคะที่ให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะโดยบริษัทการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์นะคะเป็นผู้ผ่านประมูลสูงสุดและจะเข้าร่วมดำเนินการในรูปแบบ PPP Net Cost กับทอทค่ะสำหรับและสาระสำคัญของโครงการค่ะคือการเพิ่มศักยภาพระบบบริการภาคพื้นของสนามบินสุวรรณภูมินะคะให้เพียงพอกับจำนวนเที่ยวบินนะคะแล้วก็ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นค่ะและมติถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสำคัญสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าค่ะณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเช่นกันนะคะผู้ประเมินได้สูงสุดก็เช่นเดียวกันค่ะออสการ์ค่ะโดยประเมินในรูปแบบ PPP Net Cost ค่ะเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางท่าอากาศยานที่เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการค่ะและหลังจากนี้ทอทก็สามารถลงนามในสัญญาร่วมลงทุน กับออสการ์เพื่อเดินหน้าโครงการได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพทางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์การบินหรือ Aviation Hub ของภูมิภาคค่ะแล้วก็มติต่อไปนะคะขอเชิญท่านรองพัชรรัตน์ค่ะเป็นผู้แถลงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจในมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะสำหรับประเด็นแรกของดิฉันนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งและรับแรงงานระหว่าง2ประเทศให้มีความชัดเจนโปร่งใสและมีประสิทธิภาพค่ะการดำเนินงานดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในภาคส่วนโดยภาคอุตสาหกรรมและนายจ้างมีความต้องการแรงงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานรัฐบาลจึงเดินหน้าจัดหาแรงงานจากต่างประเทศในส่วนที่ขาดแคลนค่ะโดยกำหนดแรงงานศรีลังกาเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 10,000 คนทั้งนี้นะคะความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับศรีลังกามีการหารือร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะหลายปีและเพิ่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในครั้งนี้ค่ะสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะจะได้รับเรื่องสิทธิประโยชน์กฎหมายตามกฎหมายแรงงานและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาทค่ะทั้งนี้นะคะแรงงานศรีลังกา 10,000 คนจะเข้ามารองรับความต้องการแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนภายใต้ระบบการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน2ปีนะคะและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางและกรณีทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันค่ะและอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยนะคะโดยมีกำหนดลงนามในวันที่14กันยายน2569ณกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะความร่วมมือครอบคลุม5ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านแรกการพัฒนาระบบและโครงสร้างอาชีวศึกษาด้านที่2การพัฒนาหลักสูตรและการแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านที่3การส่งเสริมรีสกิลอัพสกิลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่4การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและด้านที่5ด้านสุดท้ายค่ะการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล AI และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งความด้านองค์ความรู้ประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีและการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือนี้ค่ะความร่วมมือดังกล่าวนะคะจะช่วยให้ไทยนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากเยอรมันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยกระดับทักษะผู้เรียนและแรงงานพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรและเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่พร้อมทั้งนะคะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์นะครับเพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์นะครับโดยการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยรัฐบาลมีความสนใจในประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีข้อตกลงแม่น้ำโขงล้านช้างโดยมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวนะครับโดยแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยสามารถกู้เงินนะครับจากแหล่งเงินทุนในประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวในการพัฒนาความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันต่อไปได้ในอนาคตนะครับประเด็นถัดมาคือประเด็นการปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะการสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างตรงจุดให้ทราบต้นตอของปัญหาโดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วโดยได้ผลมาจากการสอบที่มีการทุจริตซึ่งในอดีตไม่มีกฎหมายรองรับและทำให้เกิดช่องโหว่ของการทุจริตขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอให้การปรับแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการที่มีการทุจริตมีการสอบสวนย้อนหลังและดำเนินวิจัยดำเนินการนะครับวินัยร้ายแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับในช่วงรับราชการจะถูกริบคืนสู่ราชการทั้งหมดอีกด้วยครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะเป็นข้อมูลฐานกลางของภาครัฐนะครับในการตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่วงการราชการได้อีกต่อไปส่วนมติที่น่าสนใจอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถขยับขยายธุรกิจของตนให้สามารถก้าวสู่ความมั่นคงในอนาคตโดยพระราชบัญญัติสตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้นะครับมีการกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมสามารถให้เงินทุนสตาร์ทอัพไทยนะครับในการขยายธุรกิจของตนเองได้นะครับเช่นการปล่อยเงินกู้นะครับให้กับสถาบันการเงินต่างๆการเก็บบันทึกฐานข้อมูลโดยไม่ได้บังคับนะครับให้สตาร์ทอัพเข้าร่วมในพระราชบัญญัติฉบับนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนั่นก็คือพระราชบัญญัติการครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยรัฐบาลมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีการครอบครองอาวุธปืนโดยเน้นให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะการจัดระเบียบการถือครองอาวุธปืนให้เคร่งครัดมากยิ่งขึ้นครับ
5: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับโดยเริ่มที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนานะครับมีเรื่องของมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะครับซึ่งครม.นั้นมีการเห็นชอบครับให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบถ้าเป็นข้าราชการแล้วครับก็จะมีความผิดร้ายแรงให้ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้จะมีการทำแบล็คลิสต์นะครับป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นครับโดยภายใน3ปีตั้งเป้าจะปรับการสอบภาคกรนั้นเป็น e-exam รูปแบบเดียวและภายใน5ปีนั้นจะเตรียมออกกฎหมายเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของกรอบวงเงินเพิ่มเติมเยียวยาประชาชนในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาครับซึ่งครม.มีการเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมนะครับกว่า240ล้านบาทครับในการเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่26ธันวาคม2518ครับถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยเป็นกระทรวงคมนาคม166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องของครม.มีมติเห็นชอบความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสปป.ลาวครับสำหรับโครงการสะพานซึ่งเป็นสะพานครับระหว่าง เชียงแมนถึงหลวงพระบางครับรวมเป็นเงินประมาณ 1,783 ล้านบาทซึ่งเป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงของโครงข่ายระบบคมนาคมส่งเสริมยุทธศาสตร์ Connectivity ครับส่งเสริมการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในลุ่มน้ำโขงนะครับซึ่งระยะทางนะครับจะช่วยย่นระยะเวลาครับจากน่านไปถึงหลวงพระบางครับเหลือเวลาประมาณ30ถึง40นาทีเท่านั้นนะครับคาดว่าจะมีผลที่ดีครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดน่านประมาณ 80,000 คนต่อปีและจะสร้างรายได้ให้จังหวัดน่านประมาณ360ล้านบาทต่อปีครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอนุมัติครับคัดเลือกเอกชนเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาร่วมลงทุนครับในโครงการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ2โครงการด้วยกันครับคือการให้บริการลานจอดรถและอุปกรณ์ภาคพื้นครับโดยบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับได้ผ่านการชนะประมูลครับเพื่อจะเพิ่มศักยภาพระบบการบริการภาคพื้นของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับรวมไปถึงครับในการคัดเลือกโครงการให้บริการคลังสินค้าเป็นบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับ

0: ระหว่างไทยและเยอรมนีรวมไปถึงเรื่องของการฝึกอบรมเป็นเรื่องกระทรวงศึกษาธิการระหว่างไทยและเยอรมนีครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนั้นจะมีการลงนามในวันที่14กันยายนนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับโดยมุ่งเน้น5ด้านครับทั้งเรื่องของการพัฒนาโครงการอาชีวศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและแนะแนวอาชีพให้สอดคล้องตลาดแรงงานเรื่องการส่งเสริม reskill upskill เรียนรู้ตลอดชีวิตเรื่องการพัฒนาครูบุคลากรทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องของอาชีวศึกษาและการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลครับทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งจากอาคารรัฐสภาถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครประจำวันนี้ครับวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ครับช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับผู้บรรยายครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพฤฒแก้วพิบูลครับยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเข้มข้นขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตกลับเข้ารับราชการได้อีก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก่อตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุม อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนำที่กากิปาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
9: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: วทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

0: ล้วครับ
1: เวลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลัก

านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

สัจเจนาลิกวาทินังพึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเมืองทั้งอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100แห่งนี้นะครับความที่100เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับบ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าบากอยกิตติพงษ์พนมสวรรค์ครับห่างหายกันไป3วันนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับเมื่อวานติดภารกิจนะครับประชุมด่วนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนั่นเองนะครับก็กว่าจะเลิกประชุมก็ประมาณสักบ่าย 3:30 นแล้วนะครับก็เข้ารายการไม่ทันต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพลงที่ข้อเข้ามาผมก็จะถูกๆคนถูกๆฐานที่ข้อเข้ามาเมื่อวานนะครับผมก็จะเปิดไทยในวันนี้เลยนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับจากการครอบครองคองซ่ายันสัญญาควันใจคนเดิมนะครับเราก็ชื่อว่าเพลงคาถามัดใจนะครับเพลงนี้ครูชนละทีฐานทองเป็นผู้ประพันธ์นะครับเจ้าเดิมแล้วครับลวงเหล็กพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับดำรงตำแหน่งประธานสภากาแฟนาวัดนะครับข้อเข้ามาวันนี้นะครับเพลงคาถามัดใจนี้หลวงแหลกบอกว่าหมอให้พี่วันเพนให้พี่สายยุทธนะครับให้ปาติสนวาพรให้พี่มีบุญคุณกระทิ้งให้ปาจิตถุงคานะครับให้ลุงคิดหมู่8ให้เบาแคกหมู่1นะครับแล้วก็เบานันทำซิ่งลงใกล้ซะอยากซาวจีซาอยากผู้ใหญ่เหล็กนะครับแล้วก็ผู้ช่วยอิดคุณอ่อนสุภาแล้วก็ซาวเหล็กเสริมช่วยรวมถึงดีเจเก้าดีเจไม่นาเก้านะครับบ่าวก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับขอบคุณล่วงเหล็กนะครับก็เช่นเคยแล้วครับ15นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยเพลงไทยลูกกรุงเพลงไทยซากลยุคก็เก้าแล้วครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทันทีรับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับ07711143แล้วก็07754101เช่นเคยแล้วครับสามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าสำหรับทันทีอยู่ใน Facebook Live นะครับในฟุต Facebook Live ก็เข้าไปทีนะครับเป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับที่เขียนว่าสวทจุดชุมพรนะครับในนั้นก็มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเสมอมานะครับข้ารายการยังเป็นคนดีเสมอแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นบางคนเท่านั้นนะครับที่ทำตัวไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวคราวก็เป็นเหตุให้เป็นเรื่องราวข่าวสั้นที่เพิ่งได้รับฟังกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานหรือวันนี้เป็นไวรัลเลยทีเดียวนะครับมีการมาที่การทันนึงก็บอกว่าจะฟรีดเงินเดือนข้าราชการนะครับหมายถึงว่าจะไม่ขึ้นเงินเดือนราชการนะครับสัก2ปีได้ประมาณนี้แล้วครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปแล้วกันนะครับช่วยเอาใจช่วยข้าราชการอย่างเราๆด้วยนะครับพี่น้องประชาชนแฟนเพลงรายการลูกทุ่งเหมือนแทงนะครับก็ถ้าเข้าไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นกำลังใจให้ข้าราชการหน่อยๆอย่างบกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์ด้วยนะครับพบเจอกันวันนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่ไปกันยายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียปี2026นั่นแหละครับมาภาษาไอ้26ก็เป็นปีของศาสนาคริสต์นะครับ2569ก็เป็นปีของศาสนาพุทธนะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้ดีเช่นกันในเรื่องของการงานวันนี้เขาบอกว่าโดดเด่นในกิจการราชการธนาคารของรัฐแล้วก็งานขึ้นบ้านไม่นะครับการเงินก็เขาบอกว่าวันนี้กระแสซาผัดบุญเวียนคล้องตัวดีมากนะครับในเรื่องของความรักวันนี้คู่รักเขาบอกว่าหม้อแก้การมันไม่นะครับการสู้ข้อหรือว่าการทำพิธีวิวาห์นะครับจะสำเร็จ 100% นะครับส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบคนที่ถูกใจแล้วก็มีวาสนาต่อกันอย่างไม่ขาดขิดเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 8:09 ไปจนถึงเวลา 10:40 นะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 14:49 ไปจนถึงเวลา 14:15 นะครับสีแก้เคล็ดวันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสีส้มสีแดงสีเทาดำแล้วก็ที่คาดไม่ได้ก็คือเป็นวันอังคารเป็นสีชมพูนะครับส่วนสีอัปโฉกก็วันนี้ก็เป็นสีข้าวสีครีมเราก็สีเรื่องทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นทิศเนื้อนะครับแล้วก็ให้ฮานาไปทางที่นี่เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็รวมถึงความสำเร็จนะครับ
วันนี้เขาบอกว่าเป็นราก้าทาร์ตไมล์เล็กภาษาจีนเขาเรียกว่าอิกอิ่วทุกชะลุกับคนที่เกิดปีมะโรงปีชะลูปีมาเส้งนะครับขัดแย้งกับคนที่เกิดปีเถาะแล้วก็ปีชวดคุณผู้ฟังที่เกิดปีเถาะวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องภัยปราทะรุนแรงนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเรือเสียสับฉับพลันนะครับห้ามใจร่อนเด็ดขาดนะครับท่านที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังอึดอัดใจจากคำพูดและข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเรือทุกเอาเปรียบผลประโยชน์นะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีเสน่ห์นะครับวาทสิ้นดีมีสติปัญญาชาเลี่ยวฉลาดนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเก่งแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมสร้างความหนักแน่นและก็ความอดทนเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวมาฝากกันทุกวันแล้วครับในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณที่ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับท่านแรกเลยนะครับวันนี้ที่เข้ามาพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับพี่ปาโมดบุญชาตาแล้วก็คนที่ซ่องสาวจีนะครับสาวจีซาหยักขออภัยครับคนที่สามก็เป็นเบานันสุวรรณชัดนะครับบานันบอรับชมอยู่ครับท่านสมบัติมันเยอะนะขออภัยครับท่านสมบัติมันยืนบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็บ่าวนั้นบอกว่าเพลงที่วันนี้เพลงที่ข้อไหวเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าดีเจบอกร้อยข้อฟังเพลงแพ้เป็นคล้องดวงดาวไทยยืนยงนะครับเอาละครับเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงถ่ายๆนะครับท่านสมบัติมันยืนพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับลวงใกล้ชาอยากรู้ว่าสาวจีนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่ดีเจสุดล่ออย่าลืมเพลงที่ข้อไหวเมื่อวันนะคะได้นะครับเดี๋ยวเตรียมให้แล้วนะครับหญิงชายคำว่าสุดล่อพนีก็หญิงเตรียมให้เลยแล้วครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวพี่สุนันสุวรรณชัดนะครับบอกว่าเรื่องซ่องฉันไม่ครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดยังไงคอมเมนต์มาไม่นะครับพี่สุนันท์คงเจริญนะครับมาติดกันเลยพี่สุนันท์คงเจริญบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับแล้วก็ท่านสมบัติมายืนบอกว่าข้อเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการทุกๆคนข้อให้ทุกฐานทำงานด้วยความเป็นสุขนะครับกราบขอบพระคุณท่านสมบัติมายืนนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้องเข้ามานะครับข้อกันเข้ามาวานเกือบทางนั้นเลยและนะครับเพลงแรกที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับชื่อว่าเพลงคิดถึงทุกคนนะครับจากการขับร้องของมนแคนแกนคูนเพลงนี้ผู้ใหญ่เหล็กข้อมันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมลืมต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเพิ่งนึกได้นะครับแล้วก็มอบให้ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่เหล็กบอกว่าอยากฟังประวัติของครูสล่าคุณวุฒินะครับก็ได้เตรียมมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งได้จัดให้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่เหล็กนะครับแล้วก็เพลงคิดถึงแถบคาดใจนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาขุนเศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับบอกไว้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆฐานด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานเลยครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่กฎทายังนะครับส่งสติกเกอร์อีโมจิโบกมือนะครับบอกว่าสวัสดีครับผมฟังอยู่นะครับขอบคุณพี่กฎเช่นกันนะครับเพลงที่เปิดไปนะครับคงทุกใจพี่กฎเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าชอบเพลงสายันสัญญาเหมือนกันนะครับเพลงคิดถึงแถบคาใจนั่นเองนะครับพี่กฎขอบคุณอย่างสูงรวมถึงนะชอบแรมเพจนะครับเข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลฟ์บอกว่ารับกำลังรับชมอยู่ครับรวมถึงคุณอ่อนสุภาขนช่วยด้วยนะครับเข้ามารับชมรับฟังในรายการลูกตุ้มบันเทิงในครั้งนั้นนี้อยู่ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตัวน้อยๆยังบกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับก็เช่นเคยแล้วครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับแต่ว่าวันนี้มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่1นะครับในวงเล็บ8ทับ2569เหนือคลองฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับรวมถึงจังหวัดชุมพรบ้านเรานี่แหละครับบอกว่าในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร้องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับข่าวสุยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฝั่งตะวันออกตอนบนนะครับฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงนะครับระวังภัยอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ปริมาณฝนที่สะสมนะครับจึงอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หลาเฉียงเข้าแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองไว้ด้วยนะครับประกาศว่าวันที่8กันยายนคือวันนี้แล้วครับตอนตีห้านะครับจากผู้อำนวยการส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับท่านสมภพวิสุทธิสิรินั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวดังนะครับอย่าลืมนะครับวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับขอเชิญรวมถอดพระป้าซามาคีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสโรงเรียนก็ตั้งครบรอบ54ปีนะครับของโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับในการที่จะสร้างหลังคานะครับหลังคาทางเดินนะครับระยะทาง110เมตรนะครับแต่โรงเรียนยังขาดทุนทรัพย์นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับถอดผ้าป้าสามัคคีกันนะครับที่หรือว่าบริจาคนะครับที่บัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี832นะครับ0658934นะครับ832-0658934นะครับก็ชวนกันบริจาคกันแล้วครับสิทธิ์เก่าหรือว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่เคยเรียนที่นี้หรือว่ากำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ทำบุญกันนะครับเพื่ออนาคตของชาติเด็กๆของเราจะได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับในการนั่งเรียนในแต่ละวันนั่นเองนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ต่อเช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวดีๆจากกฟผ.นะครับผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงย่างเป็นทางการวันนี้กฟผ.ก็บอกว่าพนึกกำลังสถาบันอาหารและก็พัฒนาศักยภาพชุมชนนะครับยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากฟผ.รวมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับชุมชนรอบพื้นที่เคลื่อนนะครับโรงไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศผ่านโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนของกฟผ.นะครับเพื่อสร้างความได้เปรียบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2นะครับ พื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับบอกว่าตลอดระยะเวลาดำเนินการโครงการนะครับมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารได้มาตรฐานนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็พัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การสร้างตลาดออนไลน์แล้วก็รวมถึงการประยุกต์การใช้นวัตกรรมนะครับนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนส่งผลในกิจกรรมกิจการชุมชน49แห่งนะครับจาก23จังหวัดทั่วประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพและก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทนะครับผลิตภัณฑ์ลายชนิดที่ได้รับการยกระดับคุณภาพและก็ความปลอดภัยทางด้านอาหารนะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เม็ดมะม่วงหิมพานต์และก็อาหารพร้อมรับประทานอื่นๆนะครับซึ่งผ่านการพัฒนาการผลิตแล้วก็การตรวจสอบรับรองด้านโภชนาการและก็ความปลอดภัยของอาหารด้วยนะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับสะท้อนถึงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะและก็รวมถึงนวัตกรรมนะครับควบคู่ไปกับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้อง

นอกคงต้องเป็นแม้ไม้แล้วครับน้องมีพ่อแล้วนะครับบอลนั้นคงเป็นพนันแล้วก็ซื้อผ่านทางลูกทุ่งรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับก็เข้ามาจัดให้เลยในตอนนี้นะครับน้องมีพ่อแล้วแล้วก็เพลงน้ำกรดแช่เย็นนะครับจากการขับร้องของรังซี่เซรีใช้เพลงนี้ก็เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานเช่นกันนะครับสาวจีขนซ้วยข้อมหานะครับบอกว่าหมอพายล่วงเหล็กสาวห้อยนะครับล่วงเหล็กด้วยสาวห้อยด้วยตาหน่อยสอยลังเข้าด้วยคุณแดงจันรัตซะอยากด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งดีเจบาก้อยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ถูกฐานด้วยนะครับขอบคุณทางซองฐานครับน้องมีพั่วแล้วแล้วก็น้ำกรดแช่เย็นครับ

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับเวลาก็ลงเลยขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปยังพี่ขวดทายังนะครับบอกว่าทุกใจมาครับวันนี้ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะครับน่าจะเพลงขาท่ามาใจแล้วก็รวมถึงเพลงคิดถึงแถบคาดใจนะครับสุดท้ายก็เมื่อจบไปสักครู่นะครับเพลงน้ำกรดเชยยันจากคำข้อของซาวจีนะครับจริงๆแล้วเพลงของรังซี่เซรีใช้ในอีกเพลงนะครับเพลงนี้ผมทุกใจมากเลยนะครับชื่อว่าเพลงร้องไห้ปลายหน้านะครับก็ได้บรรยากาศยามบ่ายๆเย็นๆดีเลยทีเดียวนะครับเพลงร้องไห้ปลายหน้าเดี๋ยววันนี้มีเวลาเลื่อนนะครับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับไปที่พี่สายุทธนะครับบอกว่ารับชมยุคาหนองก้อยนะครับรวมถึงพี่คุณพี่เชษเรืองนักนะครับขอบคุณนายช้างอาวุโสนะครับหัวหน้าช้างสวทนครศรีธรรมราชนะครับเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในคณะดีด้วยนะครับขอบคุณยางซุ่งเลยทีเดียวนะครับบอกว่าสวัสดีครับดีเจเสียงหนุ่มขอบคุณยางซุ่งนะครับน้องพี่เชษนะครับเป็นที่รู้จักสนิทสนมชิดเชื้อกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณอย่างสูงจริงๆแล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นประวัติของครูซาล่าคุณวุฒินะครับในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงแต่ว่าดูเวลาแล้วไม่น่าจะทันนะครับผมยกยอดไปวันอื่นกันแล้วกันนะครับกลัวว่าเพลงที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้ามาเปิดท้ายไม่หมดนะครับจะเป็นการติดค้างกันจะเสียอารมณ์กันไปเสียเปล่าๆนะครับผมก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องไปเลยนะครับเป็นเพลงอซ่อรอรักนะครับจากการขับร้องของซักสยามเพชรชมคู่นะครับปาจิตถุงขาข้อมานะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงเพลเป็นนะครับจากการขับร้องของดาวไทยยืนยงทันสมบัติมันยืนข้อมานะครับเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:56 นาทีนะครับเป็นเพลงเพลงแพร่เป็นนะครับเพลงแพร่เป็นน่าจะเป็นต้นฉบับแรกเริ่มเลยนะครับตอนล่างก็เป็นคัทริยามาลาซี่เป็นนักร้องศิลปินยิ่งนะครับเอามาขับร้องนะครับเป็นตั้งชื่อเป็นรอยแพร่เป็นนะครับแต่ว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแพร่เป็นนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อร้องเดียวกันเลยนะครับขอบคุณท่านสมบัติมาเยือนนะครับบอกว่าฟังเพลงน้ำกรดแช่เย็นนะครับเริ่มเพลงเริ่มดังตั้งแต่รังสียังไม่รู้ว่าเพลงตัวเองดังนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นไปบวชอยู่นั่นเองนะครับอ๋อครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากฐานสมบัติมันยืนนะครับได้เผยแพร่และฐานได้ทราบกันนะครับขอบคุณอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณทุกๆฐานแล้วครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับต้องจากลากันในช่วงนี้ขอบคุณท่านพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานพภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับปิดท้ายด้วยเพลงกังหันสวัสดิ์นะครับจากการขับร้องของอรวีสัจจานนท์นะครับพี่พานีเข้ามานะครับไม่ทราบอายุอารมณ์ไหนนะครับขอเพลงนี้มาด้วยขอบคุณอย่างสูงนะครับให้เกือบจะเป็นปกติแล้วนะครับสามารถรับโทรศัพท์คุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาได้แล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการปฏิรูปกฎหมาย5ฉบับลดข้อจำกัดการปฏิบัติงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและบริการสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องไร้แรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
6: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
7: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชน
8: จังหวัดพัทลุง
7: ภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูดจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวททั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอํานวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวสารที่น่าสนใจค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะก็จะประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จัดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะนอกจากนี้ก็มีทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศ
2: รวมถึงประเด็นกระบี่ยินดีนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปี2568นะคะค่ะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะเราก็จะไปเสนอในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต้
1: มาถึงช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยประเด็นแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมดึงพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายดันประเพณีแห่จาดเดือน10สู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเวลา 9:30 นค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประเพณีแห่จาดเดือน10กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามณห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะนางปรียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อันซีนไทยๆของจังหวัดกระบี่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนภาคีเครือข่ายและก็สื่อมวลชนในการอนุรักษ์สืบสานและประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่จาดเดือน10ให้คงอยู่สืบไปนะคะซึ่งก็มีนักเรียนเยาวชนครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะแล้วก็ประชาในพื้นที่จำนวน60คนเข้าร่วมนะคะ
1: ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะคะท่านก็บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะประเพณีแห่จาดเดือน10นะคะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูกตเวทีภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะ
2: ซึ่งการที่ประเพณีแห่จาดเดือน10ของ จังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันซีนไทยๆนะคะก็ถือว่าความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของชาวกระบี่ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทั้งด้านสังคมการศึกษาและก็เศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะพร้อมกับย้ำนะคะท่านผู้ว่าท่านก็ย้ำว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นนะคะไม่อาจดำเนินการโดยหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังค่ะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนค่ะเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนักเรียนเยาวชนครูหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและสื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะร่วมสืบสารองค์ความรู้ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์แล้วก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นฐานการรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบประเพณีแห่จาดนะคะกับประเพณีที่หลายๆคนรู้จักอาจจะเปรียบเทียบกับการแห่หมากของนครศรีธรรมราชนะคะเพราะบางคนพอพูดถึงแห่จาดบางคนเอ๊ะอะไรนะมันมีที่กระบี่นี่แหละนะคะตอนแรกดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะว่าอยู่กระบี่แต่ว่าพอเราเอามาเปรียบเทียบในทางวัฒนธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราเปรียบเทียบได้คือจะเป็นเรื่องของการแห่หมาก
2: เหมือนกัน
1: นะคะ
2: กระบี่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถมาดูกันได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือนั่นแหละค่ะถ้าเกิดท่านเคยไปดูแห่หมากที่นครศรีธรรมราชอ่ะก็จะเหมือนกันแห่จาดเมืองกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานคุณวาสนาเริ่มที่จะมีการทำจาด
2: เริ่มกันแล้ว
1: ค่ะโดยเฉพาะสถานศึกษา
2: แล้วก็ชุมชนต่างๆให้ความสำคัญแล้วก็เขาให้ความเขามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าทุกหลายชุมชนค่ะก็ตอนนี้ก็ในส่วนของผู้ที่มีฝีมือเขาเรียกผู้ที่มีฝีมือตอนนี้ก็เริ่มทำกันแล้ว
1: ใช้
2: เวลานะคะใช้เวลานานอยู่
1: ต้องใช้เวลาเพราะว่าแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับการสืบทอด
2: ใช่
1: นะคะเพราะก็จะได้ทราบถึงเขาเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบของจาดว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ
2: ก็พิธีก็ไม่ต่างกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ก็คือแห่หมับนั่นแหละแห่หมับของคนกระบี่
2: อีกเรื่องค่ะเรื่องดีๆของกระบี่ก็หลายท่านก็ให้ความสนใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนั่งหัวโต๊ะหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มค่ะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมนะคะอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นไปตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และหอการค้าจังหวัดกระบี่ได้เสนอกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งสาระสำคัญของที่ประชุมนะคะก็คือได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางค่ะการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มนะคะแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้พิจารณาผลกระทบในการใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อที่จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศนะคะจากเดิมเนี่ยท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศเนี่ยจะมีอยู่ที่ภูเก็ตนะคะในขณะที่ปัจจุบันนะคะโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่เนี่ยเรามีถึง17โรงงานนะคะแล้วก็จังหวัดตรังมี4โรงงานซึ่งตรังกับคลองท่อมเนี่ยเขาใกล้กันนะคะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชซึ่งก็อยู่ใกล้เราเหมือนกันมีอีก4โรงงานนะคะก็เลยมีแนวโน้มว่าโรงงานสกัดปาล์มนะคะที่มีแผนที่จะขยายแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มในประเทศไทยจะล้นตลาดค่ะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขายังมีความต้องการนะคะจังหวัดกระบี่จึงจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องแนวทางการผลักดัน ท่าเรือบ้านบ่อม่วงนะคะที่ตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ขายเป็นจุดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินแล้วก็พยุงเสถียรภาพราคาปาล์มในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ได้ถกหารือแนวทางการผลักดันท่าเรือส่งออกน้ำมันปาล์มและศึกษาความเป็นไปได้การใช้ท่าเรือบ้านบ่อม่วงอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปต่างประเทศซึ่งต้องศึกษาด้านความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของท่าเรือน้ำลึกโดยในที่ประชุมนะคะได้สรุปการพิจารณา3แนวทางค่ะก็คือท่าเรือบ้านบ่อม่วงท่าเรือของเอกชนที่มีอยู่แล้วแล้วก็หาพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือใหม่ค่ะโดยขอให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในพื้นที่รอบท่าเรือลดกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ท่าเรือค่ะเป็นจุดเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังตลาดต่างประเทศนะคะทั้งนี้ก็ขอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเข้าที่ประชุมกรอในจังหวัดต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือ
2: ลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้สร้างกันตรงไหน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดตรงนั้นนะคะจุดตรงบ่อม่วงเนี่ยที่บ้านบ่อม่วงเนี่ยมันเชื่อมโยงหลายๆจังหวัดเลย
2: ค่ะ
1: ตรังก็ใกล้นครศรีธรรมราชก็ใกล้
2: ภูเก็ตก็ได้อยู่นะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันค่ะสุดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะจังหวัดกระบี่เราก็ต้องแสดงความยินดีกับครูตรึก
2: ศิลปินแห่งชาติค่ะ
1: ครูตรึกปลอดฤทธิ์นะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่านะคะประจำปี2568นะคะซึ่งจังหวัดกระบี่เราก็ขอแสดงความยินดีกับนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะหรือว่าครูตรึกนะ
2: คะ
1: ศิลปินลิเกป่าผู้ทรงคุณค่าแห่งจังหวัดกระบี่ค่ะในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าประจำปีพ.ศ. 2568ค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวกระบี่แล้วก็เป็นการยกย่องบุคคลสำคัญผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะ
2: หลายท่านก็คงจะสงสัยนะคะนายตรึกเป็นคนที่ไหนนะคะ นายตรึกค่ะนายตรึกปลอดฤทธิ์ก็เกิดที่โคกยางจังหวัดกระบี่นะคะเริ่มสนใจแล้วก็ฝึกหัดการแสดงลิเกป่าตั้งแต่อายุประมาณ20ปีนะคะโดยได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากครูสวัสดิ์แก้วโลกและครูเดชแก้วทิพย์ก่อนจะหยุดการแสดงไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมารวบรวมสมัครพรรคพวกจัดตั้งคณะลิเกป่าขึ้นอีกครั้งราวปี2500ค่ะโดยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการแสดงแขนงนี้แล้วก็เกรงว่าจะสูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ
1: ค่ะซึ่งในตึกเนี่ยนะคะก็มีความสามารถโดดเด่นในการแสดงตัวแขกแดงค่ะซึ่งเป็นตัวละครสำคัญของลิเกป่านะคะด้วยเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัวค่ะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ลิเกป่าของจังหวัดกระบี่มาอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนายตรึกได้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ถ่ายทอดและก็เผยแพร่ลิเกป่าโดยฝึกฝนลูกศิษย์และเยาวชนหลายรุ่นรวมถึงจะตั้งกลุ่มการแสดงลิเกป่าของแม่บ้านและเยาวชนในชุมชนตลอดจนถ่ายทอดพื้นฐานการรำมโนราให้แก่เยาวชนด้วยนะคะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังนำการแสดงลิเกป่าค่ะไปเผยแพร่นะคะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรการแสดงสาธิตในสถานศึกษางานมหกรรมวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะรวมไปถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่อัตลักษณ์ของทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
2: ค่ะซึ่งผลงานของนายตรึกนะคะยังได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงทั้งรายการวิทยุและโทรทัศน์อาทิรายการเวทีชาวบ้านมรดกไทยสืบสานไทยบ้านทุ่งพัฒนารวมถึงสารคดีโลกสลับสีตอนรอยอดีตที่อันดามันแล้วก็มีส่วนร่วมในการฝึกการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง A Safe Place ของจอห์นเซลนะคะ
1: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเกียรติคุณสำคัญของท่านนะคะในปีพ.ศ. 2524ค่ะท่านได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจากการแข่งขันลิเกป่าณศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะปีพ.ศ. 2534นะคะท่านได้รับโล่และเข็มเกียรติคุณในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นปีพ.ศ. 2537ค่ะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง แห่งชาติและปีพ.ศ. 2568นะคะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกป่าค่ะ
2: ค่ะซึ่งการได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงคุณูปการของนายตรึกปลอดฤทธิ์นะคะที่ได้อุทิศตนอย่างยาวนานในการรักษาลิเกป่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้และจังหวัดกระบี่นะคะพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ยังคงสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็แสดงความยินดีกับคุณตรึกอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะมาติดตามประเด็นครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์ขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569รู้ผลอุทธรณ์1ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลาในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2519นะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงนะคะโดยมีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จากเดิมนะคะวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคม2569นะคะ
2: แล้วก็ขยายเวลายื่นเอกสารประกอบการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่20กันยายน2569นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิเดิมปี2565ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569นะคะขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะส่วนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์หรือว่าขอทบทวนสิทธิ์จะมีการประกาศผลพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569นะคะและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีค่ะ
2: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับยานพาหนะโดยรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีจะไม่นำมาพิจารณาค่ะรวมถึงรถคลาสสิกรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซีและมีอายุเกิน15ปีจะไม่นำมาพิจารณาเช่นกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับกรณีรถที่ชำรุดนะคะซากรถหรือว่ารถที่สูญหายค่ะแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนเนี่ยเจ้าของรถจะต้องนำข้อมูลมายืนมายื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขณะที่ประชาชนนะคะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประมาณ9ล้าน3แสนคนเนี่ยแบ่งเป็นหลายกลุ่มทั้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนผู้ที่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะอย่างเช่นกรณีมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทนะคะมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ข้อมูลอาจไม่ตรงกับข้อที่จริงนะคะขอให้ยื่นทบทวนสิทธิ์และก็นำเอกสารหลักฐานมาแสดงตามความเป็นจริงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งนะคะประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศแล้วก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและธนาคารของรัฐ5แห่งค่ะ
1: ค่ะดังนั้นใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะเห็นว่าตัวเองเนี่ยควรได้รับสิทธิ์ก็ขอให้รีบดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารนะคะก็คือยื่นเนี่ยยื่นไปแล้วแต่ว่าต้องส่งเอกสารภายในวันที่20กันยายน2569สิทธิ์ของตนเองนะคะอีกสักข่าวแล้วกันนะคะ
2: เวลาพอใช่ไหมคะ
1: พอเรามาเตือนเรื่องของอากาศสักนิดนึงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนค่ะ8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะ
2: วันที่8กันยายน2569นี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางขออภัยค่ะจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะ
1: ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักบ้างมีผลในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2519โดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนัก มากบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะ
2: ค่ะในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนะคะร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13ค่ะมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมนะคะจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังจะแรงขึ้นนะคะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะ
2: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในหลายจังหวัดค่ะในกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซากค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ติดตามประกาศจากติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
2: ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือช่วง5แยกข่าวที่ทางสวทกระบี่นะคะดำเนินการเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะสวทระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปนะคะเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองแล้วก็คุณณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินรายการครับทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและประทับพระราชอาณณพระพลาศาลากลางนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2498เราได้รับเกียรติจากนายชินาธรกายสันเทียนักวิชาการอิสระและผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2560ที่จะพาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินของทั้งสองพระองค์ติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ราชอาสชุดนี้นะครับชื่อว่าชุดพระราชอาสสามรัชกาลนะครับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2498ครับในวันนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วยพระราชกรณียกิจที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภาคอีสานนะครับระยะเวลาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2498ครับวันนั้นนะครับพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาโดยขบวนรถไฟหลวงนะครับที่ออกจากสถานีรถไฟหลวงจิตรดามาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับสถานีรถไฟนครราชสีมาประมาณราวสักบ่าย2ครับหลังจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีประตูชุมพลนะครับบริเวณทิศตะวันตกของเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อทรงวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีครับต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสารกลางจังหวัดนครราชสีมาครับเสด็จประทับยังพระพลาชั่วคราวด้านหน้าบริเวณสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรชาวนครราชสีมาที่มาเฝ้าในวันนั้นครับในวันนั้นนะครับในภาพไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่มีการเผยแพร่ไว้เหตุการณ์ในวันนั้นหรือว่าภาพถ่ายนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับทรงเลือกที่จะเสด็จมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดแรกเนื่องด้วยเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับในภาคอีสานแล้วก็มีทางรถไฟมาถึงนะครับเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาถึงที่หน้าสารกลางจังหวัดก็ได้เสด็จออกเยี่ยมเยือนราษฎรนอกจากที่ประทับชุดพระเก้าอี้ชุดนั้นแล้วพระองค์ท่านทรงพระดำเนินคือเดินไปหาราษฎรเพื่อมีพระราชปฏิสันถารพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบเมื่อผมเห็นภาพนี้แล้วจึงเป็นภาพที่ประทับใจและปลื้มปิติแทนชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษของผมซึ่งอาจจะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่านะครับได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนินมาถึงจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ให้เฝ้าอย่างใกล้ชิดบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

เอกสารภาพถ่ายนะครับจะปรากฏเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับพระเก้าอี้ชุดนี้ซึ่งพระเก้าอี้ชุดนี้นะครับเป็นองค์จริงนะครับที่พระองค์ท่านเคยประทับเมื่อ70กว่าปีที่แล้วนะครับภาพถ่ายนั้นนะครับมีความสำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวนครราชสีมาอย่างยิ่งครับเนื่องจากชุดพระราชอาสน์ชุดนี้นับได้ว่าเป็นชุดพระราชอาสน์ที่เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกรมศิลปากรในต่างจังหวัดนะครับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนครราชสีมาที่เรามีชุดพระราชอาสน์ประจำเมืองนะครับที่ใช้รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง3รัชกาลด้วยกันคือในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับอีก1รัชกาลก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จมาทอดพระเนตรการปกครองมณฑลนครราชสีมาหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนกของท่านเสด็จมานะครับในปี2447นะครับและหลังจากนั้นนะครับเว้นห่างไป2รัชกาลนะครับในรัชกาลที่9นะครับในปีพุทธศักราช2498นะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้เสด็จมาประทับพระเก้าอี้ชุดนี้อย่างเช่นรัชกาลที่5และรัชกาลที่6ครับจึงถือว่าเป็นชุดพระเก้าอี้สำคัญประจำเมืองนครราชสีมาที่ชาวนครสีมามีความภาคภูมิใจและเป็นโบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระบรมราชวงศ์นะครับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงที่เสด็จพระราชดำเนินมาประพาสหรือเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับการสร้างชุดพระราชอาสน์3รัชกาลนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับราวพุทธศักราช2442ถึง2443นะครับสำหรับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดทางรถไฟทางไกลสายแรกของประเทศไทยคือกรุงเทพนครราชสีมาครับโดยการออกแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นะครับหรือพระองค์เจ้าชุมพลสมโภชนะครับต้นราชสกุลชุมพลซึ่งเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่5นะครับได้ทรงออกแบบชุดพระเก้าอี้ชุดนี้ให้มีศิลปะไทยผสมกับศิลปะยุโรปให้สอดคล้องกับช่วงสมัยในสมัยรัชกาลที่5ที่เรามีการรับเอาวัฒนธรรมชาติตะวันตกเข้ามา

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมหมุนผู้ฟังวันนี้นำเรื่องของเนยถั่วมาฝากกันนะคะกินเนยถั่วตอนเช้าอิ่มนานกว่าที่คิดรู้เหตุผลจากโปรตีนไขมันและก็ใยอาหารนะคะมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญที่ช่วยเติมพลังให้กับร่างกายหลังจากอดอาหารมาตลอดทั้งคืนแต่หลายคนอาจเคยเจอปัญหากินข้าวเช้าแล้วหิวในอีกไม่นานโดยเฉพาะมื้อที่เน้นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าของหวานนะคะหนึ่งในวิธีที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้มื้ออาหารเช้าแบบง่ายๆก็คือการเติมเนยถั่วในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะเนยถั่วจากถั่วลิสงก็จะมีทั้งโปรตีนไขมันและก็ใยอาหารซึ่งเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับความอิ่มแต่เหตุผลที่เนยถั่วในมื้อช่วยในมื้อเช้าให้อยู่ท้องมากขึ้นไม่ได้หมายความว่ากินแล้วไม่หิวนะคะหรือว่าช่วยลดน้ำหนักโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญก็คือชนิดของถั่วค่ะปริมาณที่กินแล้วก็อาหารที่นำมารับประทานคู่กันนะคะทำไมการกินเนยถั่วตอนเช้าจึงอาจทำให้อิ่มนานความน่าสนใจของเนยถั่วอยู่ที่ไม่ได้มีสารอาหารเพียงชนิดเดียวแต่ว่ามีทั้งโปรตีนไขมันและก็ใยอาหารในอาหารด้วยนะคะสารอาหารแต่ละชนิดก็มีบทบาทแตกต่างกันค่ะแล้วก็เมื่อกินคู่กับอาหารอื่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็จะสามารถช่วยทำให้มื้อเช้ามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นได้นะคะโปรตีนก็จะช่วยเพิ่มความอิ่มนะคะโปรตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีผลต่อความอิ่มการเพิ่มแหล่งโปรตีนเข้าไปในมื้อเช้าจึงอาจช่วยให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมื้อที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะเนยถั่วมีโปรตีนจากพืชแม้จะไม่ใช่แหล่งโปรตีนที่มีความเข้มข้นสูงเท่าอาหารบางชนิดอย่างเช่นไข่เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมนะคะแต่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารหรือเพื่อเพิ่มโปรตีนได้ตัวอย่างเช่นการทาขนมปังโฮลเกรนด้วยเนยถั่วแทนการกินขนมปังเพียงอย่างเดียวนะคะจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของอาหารในมื้อเช้า2นะคะไขมันช่วยให้มื้ออาหารอยู่ท้องขึ้นนะคะอีกองค์ประกอบนึงที่ทำให้เนยถั่วมีความน่าสนใจก็คือไขมันโดยถั่วลิสงมีไขมันไม่อิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ไขมันมีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่าโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตแล้วก็การกินอาหารที่มีไขมันร่วมกับมื้ออาหารสามารถส่งผลต่อการย่อยและก็การเคลื่อนผ่านของอาหารในระบบทางเดินอาหารทำให้มื้ออาหารมีลักษณะอยู่ท้องมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ก็มีข้อควรจำที่สำคัญก็คือไขมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งกินมากยิ่งดีนะคะเพราะเนยถั่วให้พลังงานค่อนข้างสูงการกินในปริมาณที่พอดีจึงเป็นเรื่องสำคัญนั่นเองค่ะ3ก็คือใยอาหารที่ช่วยเพิ่มความอิ่มนะคะใยอาหารก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มักถูกมองข้ามในเนยถั่วค่ะใยอาหารบางชนิดเพิ่มปริมาณของอาหารแล้วก็มีส่วนเพิ่มปริมาตรของอาหารนะคะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยและการดูดซึมทำให้มื้ออาหารมีใยอาหารเพียงพอมีแนวโน้มช่วยเรื่องความอิ่มได้ดังนั้นนะคะการเลือกมื้อเช้าที่มีทั้งใยอาหารโปรตีนและก็ไขมันจึงน่าสนใจกว่าการเน้นเพียงอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเนยถั่วไม่ได้ทำให้อิ่มเพราะโปรตีนอย่างเดียวหลายคนอาจคิดว่าเหตุผลที่เนยถั่วทำให้อิ่มนั้นเพราะมีโปรตีนแต่จริงๆแล้วต้องมองถึงองค์ประกอบของอาหารโดยรวมค่ะโดยถั่วมีทั้งโปรตีนไขมันและก็ใยอาหารขณะเดียวกันการนำไปกินคู่กับอาหารที่เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะคะตัวอย่างเช่นขนมปังขาวบวกเนยถั่วอาจทำให้สารอาหารแตกต่างจากขนมปังโฮเกรนบวกเนยถั่วแล้วก็บวกผลไม้สดนะคะแบบหลังมีความหลากหลายของอาหารมากกว่าแล้วก็มีใยอาหารจากทั้งธัญพืชและผลไม้เพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้มาดูไอเดียในการกินเนยถั่วในตอนเช้าให้อิ่มแบบมีคุณ

คุณภาพนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือขนมปังโฮลเกรนบวกกับเนยถั่วเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเหมาะกับวันที่มีเวลาน้อยเลือกขนมปังที่มาจากธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็ทาเนยถั่วในปริมาณที่พอเหมาะหากต้องการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการก็สามารถเติมผลไม้สดลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเบอร์รี่ได้ไอเดียที่สองก็คือข้าวโอ๊ตบวกกับเนยถั่วนะคะข้าวโอ๊ตเป็นอาหารที่มีใยอาหารแล้วก็นำมารวมกับเนยถั่วก็จะช่วยให้มื้อเช้ามีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็ใยอาหารอาจเติมผลไม้สดแล้วก็เมล็ดธัญพืชเพิ่มเติมนะคะโดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลมากไอเดียที่สามค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังกล้วยกับเนยถั่วกล้วยกับเนยถั่วเป็นของที่กินคู่กันง่ายแล้วก็ให้รสชาติหวานตามธรรมชาติจากผลไม้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างหรือมื้อเช้าแบบง่ายๆแล้วก็ควรคำนึงถึงปริมาณเพราะทั้งกล้วยและเนยถั่วต่างก็ให้พลังงานค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะไอเดียที่4ก็โยเกิร์ตกับเนยถั่วนะคะโยเกิร์ตสามารถเพิ่มโปรตีนให้กับมื้ออาหารโดยเฉพาะหากเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงและไม่เติมน้ำตาลมากเติมเนยถั่วเล็กน้อยผลไม้สดก็จะได้มื้อเช้าที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายขึ้นไอเดียที่5ค่ะสมูทตี้เนยถั่วแบบไม่หวานจัดนะคะสามารถปั่นกล้วยนมหรือเครื่องดื่มจากถั่วเหลืองที่ไม่เติมน้ำตาลแล้วก็เนยถั่วเข้าด้วยกันนะคะข้อควรระวังก็คือสมูทตี้สามารถให้พลังงานสูงได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อใส่เนยถั่วน้ำผึ้งน้ำตาลหรือส่วนผสมหลายอย่างพร้อมกันนะคะทีนี้เราจะมาเลือกเนยถั่วแบบไหนนะถึงจะเหมาะกับมื้อเช้ากันค่ะชื่อว่าเนยถั่วเหมือนกันแต่ว่าส่วนผสมของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นน่ะอาจแตกต่างกันมากนะคะก่อนซื้อก็ควรอ่านฉลากโภชนาการและก็รายการส่วนประกอบโดยเฉพาะปริมาณน้ำตาลปริมาณโซเดียมปริมาณพลังงานไขมันอิ่มตัวนะคะน้ำมันหรือส่วนผสมอื่นที่เพิ่มเติมนะคะหากต้องการกินเป็นประจำอาจเลือกสูตรที่มีส่วนผสมเรียบง่ายอย่างเช่นถั่วลิสงเป็นหลักแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเติมในปริมาณมากนะคะทีนี้ก็มีคำถามที่พบบ่อยก็คือเนยถั่วกินแล้วอ้วนหรือไม่คำตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนยถั่วเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับตลอดทั้งวันด้วยแม้ว่าเนยถั่วจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์แต่ก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงดังนั้นการกินหลายช้อนเพราะคิดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็อาจทำให้ได้พลังงานเกินความต้องการได้นะคะหากกำลังควบคุมน้ำหนักก็ควรตวงปริมาณแทนการใช้ช้อนตักแบบไม่กะปริมาณแล้วก็พิจารณาอาหารทั้งมื้อร่วมกันกินเนยถั่วตอนเช้าทุกวันได้ไหมนะคะสำหรับคนทั่วไปเนยถั่วสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลได้แต่ไม่จำเป็นต้องกินทุกวันนะคะเพื่อให้ได้ประโยชน์สิ่งสำคัญกว่าการก็คือการกินอาหารให้หลากหลายทั้งธัญพืชไม่ขัดสีผักผลไม้แหล่งโปรตีนและก็ไขมันที่เหมาะสมนะคะหากกินเนยถั่วเป็นประจำควรสลับกับแหล่งไขมันและก็โปรตีนจากอาหารชนิดอื่นเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายด้วยค่ะทีนี้ใครควรระวังในการกินเนยถั่วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือผู้ที่แพ้ถั่วลิสงนะคะซึ่งควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วลิสงและตรวจสอบฉลากอย่างรอบคอบนอกจากนี้ผู้ที่ต้องควบคุมพลังงานน้ำตาลหรือโซเดียมเป็นพิเศษก็ควรอ่านฉลากและก็เลือกสูตรที่เหมาะกับเป้าหมายด้านโภชนาการของตัวเองด้วยค่ะเนยถั่วนะคะไม่ได้เป็นอาหารวิเศษที่ทำให้ไม่หิวตลอดทั้งวันแต่มีจุดเด่นตรงที่ประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันและก็ใยอาหารซึ่งสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารที่ช่วยทำให้อิ่มและก็อยู่ท้องมากขึ้นได้เคล็ดลับก็คืออย่ามองเนยถั่วเพียงอย่างเดียวแต่ก็ควรจับคู่อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะอย่างเช่นขนมปังโฮลเกรนข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตธรรมชาติหรือผลไม้และที่สำคัญก็คือกินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะสุดท้ายแล้วการกินเนยถั่วให้ได้ประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่กินเยอะแต่อยู่ที่เลือกสูตรให้ดีกินพอดีแล้วก็จัดคู่กับอาหารให้สมดุล นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเนยถั่วหรือว่าอาหารใดๆก็ใช้หลักการนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังขาเอาละค่ะนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะก่อนที่จะจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปในวันนี้เนาะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของใครที่ชอบต่อกรกับมิจฉาชีพระวังโดนเอาภาพและเสียงไปใช้กันนะคะรู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วคุยต่อเพื่อแกล้งกลับไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัยนะคะเพราะสิ่งที่อีกฝ่ายอาจได้กลับไปไม่ใช่แค่เวลาแต่อาจเป็นภาพและเสียงของเราที่ถูกนำไปสวมรอยต่อค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปัจจุบันดีเฟกและไวท์โครนสามารถนำภาพหรือเสียงไปสร้างเนื้อหาที่ดูเหมือนเสมือนบุคคลจริงและถูกใช้แอบอ้างเป็นคนใกล้ตัวนะคะเพื่อสร้างสถานการณ์เร่งด่วนหรือหลอกให้โอนเงินได้นะคะถ้ารู้หรือสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพไม่จำเป็นต้องเปิดกล้องส่งเสียงหรือคุยต่อเพื่อพิสูจน์อะไรทั้งนั้นตัดการติดต่อแล้วก็รายงานบัญชีหรือช่องทางนั้นจะปลอดภัยกว่าค่ะซึ่งรู้ทันตรวจสอบแล้วก็ไม่โอนแล้วไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครนะคะเพราะว่าเทคโนโลยี AI เดี๋ยวนี้สามารถนำเสียงของเรารูปร่างหน้าตาหรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยไปใช้ต่อได้แบบสบายๆแบบเนียนๆเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะถ้าไม่ดูดีๆก็จะไม่รู้เลยว่าอันนี้คือ AI นะคะบางทีเสียงก็ไปปลอมจนเหมือนเพื่อที่จะไปหลอกคนอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพโทรมาถ้ารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วให้รีบวางนะคะอย่าไปต่อสู้กับเขาเลยนะคะหรือว่าก็รีบๆวางไปเถอะเดี๋ยวเขาจะดูดเสียงเราไปนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะน้องหมุมเย็นจิตอักรรมจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนส

Eco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สาวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจอบจ.ชุมพรนัดประชุมสภาอบจ.ชุมพรสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1พิจารณายัตติสำคัญด้านงบประมาณและการบริหารงานท้องถิ่นสุปจีหนุนกขค.ปฏิรูปกติกาการค้าสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตสุรศักดิ์เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4เน้นสร้างมูลค่าและคุณภาพมั่นใจรายได้ท่องเที่ยวปี2569แต่ 2.8 ล้านล้านบาทประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV เอดรับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ถ้าคนในสังคมมีค่านิยมที่บูชายกย่องให้เกียรติคนดีในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องนี้มีคาถาหนึ่งที่บอกว่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้เพียงครู่เดียวดีกว่าเส้นสวงเทพเจ้า100ปีว่างั้นนี่เอาขนาดนี้เลยนะ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดย

0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่ชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพตลอดจนอนาคตของเด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมสำหรับบทบาทของกรรมการสงเคราะห์จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชนให้การสงเคราะห์ตามความเหมาะสมรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอาชีพการจัดหางานและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนโดยกรรมการสงเคราะห์จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569ถึงวันที่17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณส่วนอำนวยการและการจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรหลักฐานประกอบการสมัครได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัครและรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด1นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรในวันและเวลาราชการต่อมาอบจ.ชุมพรนัดประชุมสภาอบจ.ชุมพรสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1พิจารณายัตติสำคัญด้านงบประมาณและการบริหารงานท้องถิ่นนายอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมัยสามัญประจำปีพุทธศักราช2569สมัยที่2ครั้งที่1โดยมีนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น3อาคารหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสำหรับระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมการรับรองรายงานการประชุมและเรื่องที่เสนอใหม่ทั้งเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาในส่วนของเรื่องเพื่อพิจารณามียติสำคัญอาทิการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วาระแรกขั้นรับหลักการการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายและการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ยังมีการพิจารณายัตติขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการให้เช่าที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรการรับโอนสินทรัพย์จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดชุมพรตลอดจนการจัดสรรสินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นทะเบียนราชพัสดุที่ประชุมยังมีกำหนดพิจารณาการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านทับวังและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นไปตามกระบวนการและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการและพัฒนาท้องถิ่นต่อไปต่อมาสุปจีหนุนกขคปฏิรูปกติกาการค้าสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตนางสุปจีสุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ TCCT Competition Day 2026ภายใต้หัวข้อ Transforming Thailand Competition Landscape Reform for a Future Ready Economy หรือเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยปฏิรูปการแข่งขันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตณโรงแรม The Athene กรุงเทพพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยมีสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่าสำนักงานกขค.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาระบบการแข่งขันทางการค้าของไทยให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนางสุปจีกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI วิกฤตสิ่งแวดล้อมและการเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อโครงสร้างและกติกาทางเศรษฐกิจการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมที่มุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุนหรือการแข่งขันด้วยขนาดจึงอาจไม่เพียงพอต่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวตลอดจนการสร้างคุณค่านวัตกรรมและมาตรฐานที่มีคุณภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระดับโลกจำเป็นต้องเริ่มจากการสร้างตลาดภายในประเทศที่เข้มแข็งโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3.3 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมดและมีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ร้อยละ 34.8 หาก SME ได้รับโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดังนั้นนโยบายการแข่งขันทางการค้าจึงควรได้รับการยกระดับให้เป็นเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศทั้งนี้ได้เสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่านเพื่อปฏิรูปสนามการแข่งขันของไทย3ด้านได้แก่การเปลี่ยนจากการแก้ไขปลายเหตุไปสู่การออกแบบการแข่งขันตั้งแต่ต้นโดยนำมุมมองด้านการแข่งขันมาใช้ในการทบทวนกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและสนับสนุนให้สำนักงานกขค.ยกระดับบทบาทเป็นผู้กำกับดูแลเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาเชิงโครงสร้างก่อนที่จะเกิดขึ้นด้านที่2คือการเปลี่ยนจากการคุ้มครองผู้ประกอบการไปสู่การคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันโดยมุ่งสร้างสนามการแข่งขันที่เป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีนวัตกรรมและมีความสามารถสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพและด้านที่3คือการเปลี่ยนแปลงจากการกำกับดูแลแบบแยกส่วนไปสู่ความร่วมมือทั้งระบบโดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการและภาคประชาชนรวมถึงการขยายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเช่นอาเซียนองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD และธนาคารโลก World Bank เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการแข่งขันที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้นอกจากนี้นางสุปจีได้เน้นย้ำ3ทิศทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พร้อมรับอนาคตได้แก่กติกาต้องทันตลาดสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลกติกาต้องเปิดโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่และ SME ให้สามารถเติบโตร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างเป็นธรรมและการแข่งขันต้องเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้มาตรการของภาครัฐทุกด้านช่วยขยายโอกาสและสนับสนุนการเติบโตของประเทศสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานกขค.ที่ผ่านมามีการออกมาตรการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SME รวมถึงการกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยมีมาตรการระงับการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม GP เป็นระยะเวลา6เดือนพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า MDESและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA เพื่อกำกับดูแลโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมนางสุปจีกล่าวย้ำว่าการปฏิรูปการแข่งขันทางการค้าอาจต้องใช้เวลาเนื่องจากการดำเนินงานจำเป็นต้องมีความรอบคอบโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่และ SME ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การปฏิรูปการแข่งขันไม่ใช่เพียงการปรับปรุงกฎหมายแต่คือการปฏิรูปโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะการแข่งขันที่เป็นธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจไทยที่เปิดกว้างเติบโตและพร้อมรับอนาคตอย่างยั่งยืนต่อมาสุรศักดิ์เดินหน้ากระตุ้นท่องเที่ยวไตรมาส4เน้นสร้างมูลค่าและคุณภาพมั่นใจรายได้ท่องเที่ยวปี2569แต่ 2.8 ล้านล้านบาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารรวมแถลงข่าวล้อมวงคุยสรุปเรื่องเที่ยวไตรมาส4เพื่อรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวและเปิดเผยแนวทางการกระตุ้นท่องเที่ยวในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2569โดยมุ่งสร้างรายได้และกระจายประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่พื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นจำนวนผู้เดินทางหรือวอลลุ่มไปสู่การสร้างมูลค่าและคุณภาพหรือ value driven โดยให้ความสำคัญกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงส่งเสริมการใช้จ่ายและเพิ่มระยะเวลาพำนักพร้อมกระจายรายได้ไปยังเมืองน่าเที่ยวชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขณะเดียวกันกระทรวงให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการทั่วประเทศสำหรับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินมาตรการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวโดยเพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเป็นเงิน 1,000 บาทตั้งเป้าหมายจำนวน1ล้านสิทธิ์เพื่อส่งเสริมการใช้จ่ายในธุรกิจบริการและสปารวมถึงเตรียมนำโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยกลับมาดำเนินการอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเพื่อกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศในช่วงปลายปีด้านตลาดต่างประเทศททเตรียมขยายเส้นทางและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินตรงในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซั่นโดยมุ่งเน้นตลาดสำคัญอาทิกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียสหราชอาณาจักรและจีนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเดินทางมายังประเทศไทยและสนับสนุนการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอกจากนี้ททเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ครอบคลุมนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจหลากหลายทั้งกลุ่มเดินทางคนเดียวโซโล่ทราเวลเลอร์กลุ่มสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสและกลุ่มเศรษฐกิจยามค่ำคืน Night Time Economy อาทิกิจกรรมเติมเสน่ห์ไทยให้ใจได้ฮิว The Night by Amazing Thailandเทศกาลวิจิตรเจ้าพระยางานลอยกระทงและ Amazing Thailand Marathon Bangkok รวมถึงกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างสีสันและเพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปีสำหรับเป้าหมายด้านรายได้แม้ภาคการท่องเที่ยวไทยยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและการแข่งข้าของเงินบาทแต่ประเทศไทยยังมีศักยภาพและจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารการบริการและกิจกรรมที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวหลายกลุ่มโดยกระทรวงมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำทั้งนี้ตั้งเป้าหมายในปี2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศประมาณ 33-34 ล้านคนและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมประมาณ 2.7-2.8 ล้านล้านบาทหรือเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ7ขณะที่ในปี2570ตั้งเป้าหมายผลักดันรายได้จากการท่องเที่ยวรวมให้ก้าวสู่ระดับ3ล้านล้านบาทสะท้อนทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพการสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อมาประกันสังคมย้ำสิทธิผู้ประกันตนติดเชื้อ HIV เอดรับการตรวจและยาต้านไวรัสตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำนักงานประกันสังคมย้ำการคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดสามารถเข้ารับบริการตรวจติดตามอาการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรับยาต้านไวรัสตามสิทธิประกันสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ไม่ใช่เนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533มาตรา63โดยครอบคลุมค่าตรวจวินิจฉัยโรคค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดรวมถึงการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมเริ่มให้สิทธิประโยชน์ในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์มาตั้งแต่ปี2549โดยสนับสนุนยาต้านไวรัสซึ่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสูตรพื้นฐานและสูตรสำหรับผู้ที่มีภาวะดื้อยารวม20รายการให้แก่ผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ทุกระดับ CDC รวมถึงสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ติดตามและประเมินผลการรักษาได้แก่การตรวจระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือว่า CDC การตรวจประมาณเชื้อไวรัสในร่างกายการตรวจประมาณเชื้อไวรัสในร่างกายหรือว่าไวรัลโหลดและการตรวจประเมินการดื้อยาหรือว่า drug resistanceสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตรวจให้แก่สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่การตรวจ CDC เหมาจ่ายครั้งละ500บาทปีละไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการตรวจไวรัลโหลดเหมาจ่ายครั้งละ 2,500 บาทปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายและการตรวจ drug resistance เหมาจ่ายครั้งละ 8,500 บาทต่อรายต่อปีเพื่อสนับสนุนการติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพการรักษาอย่างเหมาะสมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV และผู้ที่เป็นโรคเอดส์ยังคงได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการได้รับยาต้านไวรัสโดยสามารถเข้ารับบริการได้ณสถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์อีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:29 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:33 นาทีลงเต็มที่เวลา 7:07 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวางคำสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

ลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: เราก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าเราต้องไปหาหมอหรือเปล่าถูกไหมฮะบางทีเราก็ปรึกษาไปก็ได้ว่าเราไปมันก็คงจะบอกว่าไปซะหน่อยแล้วกันเพราะคะแนนคุณสูงทีนี้เราก็ไปติดตามต่อแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปรักษาแล้วหรือมันอาจจะไม่ต้องรักษาก็ได้เราอาจจะสามารถที่จะถามก็ได้ว่าที่เรากังวลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยมีความคิดแบบไหนยังไงนะฮะมันก็อาจจะค่อยๆปลอบเราแล้วก็ทำให้เราเข้าใจสุขภาพใจเราดีขึ้นแล้วบางทีเราอาจจะบอกว่าฉันควรทำยังไงบางทีก็บอกอ่ะไปผ่อนคลายหน่อยไปออกกำลังกายนะฝึกการหายใจเพื่อควบคุมอารมณ์นะแล้วฝึกคิดในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยคือเราถามไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้เราเข้าใจสุขภาพจิตเรามากขึ้นครับคุณบอล
1: นี่นะครับเรียกว่าถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับเราเองทั้งคนที่สุขภาพดีทั้งที่คนที่มีโรคประจำตัวคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตด้วยในปัจจุบันนี้ครับคุณหมอครับเราได้มีการนำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนของวงการสาธารณสุขเนี่ยยังไงบ้างครับ
0: โอ้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของสสส.เลยแล้วกันนะย้อนกลับไปเลยเรามีเครื่องมือเนี่ยที่เรียกว่าดีมาดีมายเนี่ยเป็นแอปที่อาจารย์ที่จุฬาเนี่ยร่วมกับสสส.เนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ AI มาคัดกรองภาวะซึมเศร้าครับแล้วก็สามารถที่ทำให้คนเข้าไปเนี่ยก็จะ1คัดกรองได้2คือใช้ AI เนี่ยนำเบื้องต้นแล้วก็อาจจะบอกว่าคุณควรจะไปพบแพทย์นะหรือคุณควรจะผ่อนคลายอะไรยังไงอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง คือมันเป็นระยะต้นที่บางทีเนี่ยบางคนรู้สึกว่าถ้าไปหาจิตแพทย์เนี่ยเราเป็นโรคจิตแล้วก็เลยไม่ยอมไปแต่ว่าถ้าเราลองใช้ AI ก่อนเนี่ยบางทีมันก็จะช่วยให้ทดลองได้หรือบางทีตอนนี้เราก็มีแอปที่เรียกว่า Persona Health ของสสนะครับก็คือสามารถเข้าไปเนี่ยจะใช้ AI เลยถ้าเราค้นข้อมูลอะไรเช่นเราสนใจเรื่องค่าไตนะแล้วลองถามไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกเลยว่าเออมันมีข้อมูลอย่างนี้มีคลิปวิดีโอเรื่องไตนะคุณสนใจจะดูไหมคุณแล้วคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ข้อมูลบ่อยๆคุณตรวจเบาหวานหรือยังค่าน้ำตาลคุณเท่าไหร่ก็อย่างนี้คุณจะต้องไปเช็คอย่างนี้นะเพราะคุณมีภาวะไตแล้วมีเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะช่วยแนะนำให้ดีขึ้นแล้วมันมีคลิปวิดีโอต่างๆที่สสทำเนี่ยหรือว่าเป็นอินโฟกราฟิกที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายด้วยนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญครับที่เราจะต้องใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพดีได้มากขึ้นครับ
1: ครับโดยท้ายที่สุดครับเรื่องของการสรุปเรื่องของประโยชน์อย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องรู้เท่าทัน AI การนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการปรับสุขภาวะรวมถึงแนะนำวิธีการใช้ AI กับความมีวินัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพสักนิดนึงครับ
0: ครับอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับถ้าใช้ AI ดูแลสุขภาพให้ใช้คำว่ารู้เลือกทำทบทวนหมายความว่ารู้นี่คือใช้ AI เพื่อรู้ก่อนว่าสุขภาพเราเป็นยังไงมีความเสี่ยงอะไรเลือกครับหมายความว่าทำเรื่องเป้าหมายเล็กๆก่อนที่เราอยากให้สุขภาพเราดีเช่นลดของหวานไปเดินสัก10นาทีแล้วก็ทำนี่คือต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะ AI เนี่ยไม่สามารถไปเดินแทนเราไม่สามารถที่จะเลือกกินแทนเราไม่สามารถมีวินัยแทนเราได้นะครับสุดท้ายก็คือทบทวนครับเราก็เอาข้อมูลมาทบทวนดูใช้ AI เนี่ยดูว่าเออเมื่อเราทำสิ่งดีๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันดีขึ้นไหมชีพจรเราดีขึ้นไหมการนอนเราดีขึ้นไหมอะไรยังไงเราจะรู้สึกว่าโอ้การดูแลสุขภาพเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยครับโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพครับ
1: โอ้เยี่ยมมากๆเลยคุณหมอครับได้ประโยชน์มากมากเลยทีเดียวขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพดีคุณหมออวยพรส่งท้ายสักนิดนึงสำหรับแฟนรายการสักหน่อยนึงครับ
0: ครับก็ขออวยพรนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับ อยากได้ต้องทำเองขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมีวินัยและมีนิสัยของการมีสุขภาพดีครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสนั่นเองขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ คุณผู้ฟังอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าสุขภาพดีไม่มีขายนะครับเริ่มต้นจากตัวเราก่อน1ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับผักและผลไม้อย่าให้ขาดครับต้องทานแล้วก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารในทุกๆมื้อด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะครับฟังรายการไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยดีมากนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเห็นไหมฮะสร้างการตระหนักรู้ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สดใสนะครับแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างที่บอกเลยออกกำลังกายไปแล้วนะครับเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอด้วยบางคนบอกเมื่อกี้นี้โอ้โหงานเยอะมากเลยคุณบอลแล้วเวลานอนแทบจะไม่ค่อยมีเลยก็แน่แหละนะครับต้องจัดสรรด้วยอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับดูแลแล้วก็อย่าลืม AI อย่างที่บอกว่ามีประโยชน์ด้วยถ้าเรารู้เท่าทันนะครับเรื่องของโภชนาการการออกกำลังกายการพักผ่อนนำมาใช้ได้นะครับบางคนก็แบบอย่างคุณหมอบอกว่าถ่ายรูปตลอดเลยอันนี้ทานได้ไหมทานอย่างไรพูดคุยนะครับแล้วก็เลือกสรรประโยชน์จาก AI นำมาดูแลสุขภาพร่างกายตนเองนั่นเองนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับท่านคุณหมอนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ครับให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ด้วยอันนี้ก็สำคัญอย่างที่บอกเลยอารมณ์ต้องดีนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะไปผ่อนคลายได้ฟังเพลงเรื่องของกิจกรรมยามว่างนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายที่เราชอบด้วยนะครับกับอารมณ์แล้วก็เรื่องของความคิดของเราด้วยมาดูข้อความกันหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลากหลายพื้นที่นะครับที่มีข้อความแล้วก็มีข้อมูลส่งมาด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับยังคงมีข้อมูลต่างๆเรื่องล่าสุดเลยครับทางด้านของประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวได้มี MOU กันนะครับยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนอันนี้เป็นเรื่องที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดครับอย่างที่บอกหลายๆสายที่ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็มาคุยในช่วงของจับประเด็น VIP ด้วยเรื่องของการลดเผาใช่ไหมครับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็ลดเผาอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องของหมอกควันข้ามแดนนะครับล่าสุดต้องบอกเป็นข่าวดีครับไทยและสปป.ลาวจับมือกันคุณผู้ฟังยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมีการลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนแล้วก็แก้ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าแล้วก็เครื่องวัดอากาศครับเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวครับพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีครับแล้วก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยความร่วมมือนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับณอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือโอกาสการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นครับได้บอกว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับให้ต้อนรับแล้วก็หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาว

ดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำครับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของการจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคคลครับเพื่อให้ไทยแล้วก็สปป.ลาวเนี่ยร่วมมือกันนะฮะในการจัดการปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือสำคัญครับระหว่างไทยลาวในการลงนามบันทึกความร่วมมือนะครับ MOU แก้ไขปัญหาเรื่องหมอกควันข้ามแดนนั่นเองนะฮะจากเพจของเราที่ได้ลงไว้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูข้อความกันหน่อยนึงชั่วโมงนี้นะครับมีมากมายเลยทีเดียวนะครับมีคุณอภิชยาคุณยายของน้องบีมครับไม่อยากให้เด็กทะเลาะกันเพราะสถาบันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นการเดินหน้าครับในการที่จะดูแลนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาครับอย่างที่นำเรียนไปนะฮะในช่วงต้นชั่วโมงคุณบังออนเล็กใบสวัสดีนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในตอนนี้คุณเสวียนเล็กสถานด้วยนะครับอยู่ที่สระบุรีบอกอยู่ที่เสาให้ครับตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยคุณบอลแต่ว่าฟังทุกวันเลยนะครับเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทางวิทยุของเราหลายๆคนช่วงบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ก็เรียกว่าเปิดกันพร้อมหน้าเลยทานข้าวไปด้วยบางคนก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สอนหนังสือสอนกันบ้านลูกนะฮะในช่วงเย็นๆแบบนี้ก็ให้มีความสุขกันในทุกๆครอบครัวที่ติดตามครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน้องบูมด้วยนะครับสวัสดีทักทายแล้วก็คุณกันดาด้วยคุณมอสด้วยที่ติดตามอยู่ทาง TikTok นะครับอย่างที่บอกว่า I love TikTok ก็ส่งข้อความเข้ามาอย่างต่อเนื่องมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่แล้วก็ให้ความสนอกสนใจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเรื่องราวของการดูแลเรื่องชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่ในขณะเดียวกันครับแน่นอนเรื่องราวของความปลอดภัยแน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับเดินหน้าสู่การดูแลพี่น้องประชาชนล่าสุดหลายๆคนที่ได้ติดตามเรื่องของสื่อออนไลน์อยู่ในขณะนี้มีกรณีของรถหรูคุณผู้ฟังนะครับที่ขับรถย้อนสอนบนถนนวิภาวดีเห็นไหมกลายเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เลยนะครับในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้เมื่อประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าจ่าอ้วนบริคคำไซครับเผยรถหรูที่ขับย้อนสอนปัจจุบันนี้ตอนนี้เนี่ยรถหรูคันดังกล่าวเนี่ยโดนยึดเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่สน.วิภาวดีล่าสุดก็ได้มีการแจ้งข้อหาเตรียมส่งฟ้องศาลด้วยนะครับโดยทางด้านของศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตทางพิเศษกก.2 บก.จร.นะครับก็ได้มีการเปิดเผยกรณีที่มีรถหรูครับขับรถย้อนสอนนะครับล่าสุดเบื้องต้นเนี่ยโดน3ข้อหาครับไม่ว่าจะเป็น1เลยฝ่าฝืนทิศทางเดินรถเรื่องของการย้อนสอนเรื่องที่2ครับฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแล้วก็เรื่องที่3ขับรถประมาทหวาดเสียวรถคันดังกล่าวครับที่เป็นรถหรูก็ได้มีการยึดไว้นะฮะที่สน.วิภาวดีครับพรุ่งนี้จะดำเนินการฟ้องศาลต่อไปด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลในเพจของ NBT Connect ครับลงเอาไว้นะครับแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องหนึ่งเลยเคารพเรื่องของกฎกติกานะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนต้องดูเรื่องความปลอดภัยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เห็นบ่อยๆเลยขับปาดซ้ายปาดขวาแซงกันไปแซงกันมาบนทางด่วนต่างๆด้วยนะครับก็บางคนก็หัวร้อนนะฮะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องใจเย็นๆในการขับรถด้วยนะครับใจเย็นๆต้องท่องไว้เลยใจเย็นๆในการขับรถคุณออฟนะครับวันนี้ทักทายผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับก็ยังมีเรื่องสำคัญที่ให้ได้ติดตามกันนะครับรัฐบาลเดินหน้าในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการครับภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสโดยขณะนี้ครับมาตรการเรื่องของการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าโดยนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับ
ได้มีการหารือกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณนะครับกรมบัญชีกลางเห็นชอบเรื่องหลักการสำคัญแล้วแล้วก็มีการมอบหมายครับให้กับสำนักงานกพ.เร่งจัดทำรายละเอียดนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของเงื่อนไขเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายแล้วก็นโยบายกำลังคนภาครัฐนะครับก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล

0: ต้องบอกว่าไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดแต่กำลังดำเนินการควบคู่กัน3ด้านด้วยกันนะครับ1ปรับกำลังคน2ปรับกระบวนการและก็3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจนะฮะขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแน่นอนครับส่วนที่1เลยอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามการปรับกำลังคนก็จะมีเรื่องของเกษียณก่อนกำหนดควบคู่กับการดึงอัตรานะครับมาตรการเกษียณก่อนกำหนดนะครับก็แบ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่ามีอายุราชการ25ปีขึ้นไปนะครับหรืออีกกลุ่มนึงครับคือผู้ที่มีอายุ40ปีถึง49ปีแล้วก็มีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยเห็นชอบหลักการเรื่องของการกำหนดเงินก้อนสูงสุดนะทั้ง2กลุ่มในอัตราเท่ากันไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขครับคือการไม่กลับเข้ารับราชการหรือว่าเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกนะครับในขณะที่รัฐบาลครับก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยควบคุมครับแล้วก็มีการตรึงอัตรากำลังรวมถึงบริหารอัตราว่างแล้วก็อัตราที่เกิดจากการเกษียณอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อให้นะฮะเรื่องของการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ให้จำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับนี่ก็เป็นส่วนมีการปรับกระบวนการนะฮะเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องของการลดขั้นตอนนะฮะการทำงานต่างๆนะครับการปรับปรุงกระบวนการงานภาครัฐควบคู่ไปกับการปรับกำลังคนนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีครับภาครัฐก็ได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาทดแทนเรื่องของงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนอันนี้ก็ช่วยให้ประชาชนได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับการปฏิรูปราชการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้เรื่องของการเกษียณก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปรับคนนะครับปรับงานแล้วก็เทคโนโลยีไปพร้อมกันเป้าหมายของรัฐบาลก็ให้มีขนาดที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็คล่องตัวประชาชนไม่เป็นผู้แบกรับภาระจากการลดขนาดตรงกันข้ามครับประชาชนต้องได้รับบริการที่ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนะฮะขั้นตอนต้องน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้เงินภาษีอย่างคุ้มค่าระบบราชการต้องมีความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็ถามมาครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องของกำลังคนด้านสุขภาพและก็เรื่องความเสมอภาคในการเข้าถึงการบริการสุขภาพเฉพาะทางก็มีการผลักดันครับการกระจายบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับระหว่างเมืองกับพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลนะครับพร้อมกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการวินิจฉัยและก็การรักษาได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยนะครับแน่นอนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเทเลเมดิซีนนะครับระบบตรวจวินิจฉัยทางไกลระบบส่งต่อผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์และก็การใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาสนับสนุนนะครับช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่บางทีแล้วอยู่ห่างไกลนะฮะหรือว่าพื้นที่ที่ชนบทก็จะได้เข้าถึงได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญครับแน่นอนเป้าหมายคือสถานที่อยู่อาศัยไม่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางประชาชนที่อยู่ในที่ห่างไกลก็ควรจะมีโอกาสได้รับบริการที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองก็จะมีการกระจายบุคลากรการหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางการใช้เทเลเมดิซีนรวมถึงเทคโนโลยีมาช่วยนะครับเพื่อลดช่องว่างแล้วก็ลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมครับว่าทุกเรื่องก็เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกเรื่องราวครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆกันเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งนะฮะตรวจสอบสั่งสคบตรวจสอบบริษัทดัง Top Up To Lichครับย้ำเลยตรวจสอบทุกธุรกรรม จากหลักฐานจริงนะครับขีดเส้น1สัปดาห์เพื่อให้ผู้บริโภคต้องได้รับคำตอบโดยเร็วเรื่องนี้ครับกำลังเป็นที่สนใจนะฮะของพี่น้องประชาชนล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยภายหลังจากได้รับรายงานเรื่องความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท Top Up Tourist จำกัดนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการให้สคบเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้ครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าต้องแยกให้ชัดเจน1เลยการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS แล้วก็การเข้าร่วมแผนธุรกิจนะฮะการมีระบบสินค้าการบริการใช้งานได้จริงนะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าผู้ร้องแต่ละรายเนี่ยชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสินค้าหรือบริการครบถ้วนไหมนะฮะนี่คือข้อสั่งการของท่านสุภมาศอิสระภักดีเรื่องการโฆษณาครับการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือเปล่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปเงื่อนไขอย่างไรสคบครับจะดำเนินการนะฮะจากเอกสารนะฮะแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมจริงไม่ได้ยึดเพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้ครับครอบคลุมทั้งคำสั่งซื้อนะครับใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนนะครับท่านดูหมดเลยนะการส่งมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าระบบบริการนะฮะที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV นะฮะแล้วก็แผนการตลาดด้วยนะครับดูทุกเรื่องเลยคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่ได้รับแต่ละรายครับพร้อมเปิดโอกาสให้บริษัทก็ชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็นำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีครับจากข้อมูลของสคบครับบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนธุรกรรมทุกประเภทเป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทอย่างไรก็ตามครับเมื่อมีข้อร้องเรียนสคบก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดำเนินธุรกิจต่างๆในช่วงเวลานั้นเนี่ยว่าตรงตามข้อมูลที่ได้แจ้งไว้และก็เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับโดยล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าจะกำชับนะครับให้ตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาผู้ร้องครับจะต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานแต่ในขณะเดียวกันครับบริษัทครับก็ต้องมีโอกาสชี้แจงด้วยนะครับหากมีโฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ตกลงหรือว่ามีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่นะครับทันทีหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการดำเนินการต่อโดยไม่ให้หยุดเพียงแค่การรับคำร้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เรียกว่าเดินหน้าเพื่อผู้บริโภคอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับการทำงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบครับขีดเส้นเลย1สัปดาห์นะครับสั่งสคบเข้าไปตรวจสอบบริษัทดังกล่าวย้ำตรวจสอบทุกธุรกรรมครับจากเรื่องราวของหลักฐานจริงนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนะครับจากผู้ร้องที่มีการร้องเรียนมาแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับ17 นาฬิกานะครับจนถึง19 นาฬิกาทุกเรื่องนะครับที่นำมาจากข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับจากการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์ครับรวมถึง105 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับติดตามกันได้ทุกๆวันนะฮะข้อ ความในช่วงท้ายๆวันนี้ก็ยังมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมว่าดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยเวลาหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
3: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
2: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
3: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก ระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนสันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ป ัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเคริปเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปาน านกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬา8กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงช่องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณอัครเดชคัมภีระนะครับก็วันนี้เรื่องของแวดวงกีฬาเริ่มต้นที่แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประกาศจากคณะรัฐมนตรีนะครับการประกาศแต่งตั้งนะครับทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับโดยนางสาวลลิตาเพิร์ลพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นไปตามมติคณะของมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมีผลให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572นะครับก็ยินดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ตั๋วของเรานะเมื่อก่อนเป็นเรียกรองตั๋วพี่ตั๋วตั้งแต่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้เติบโตก้าวสูงสุดนะจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กกท.ดูแลกีฬาอาชีพกีฬามวยอะไรต่างๆจนมาถึงนี่แหละครับเป็นผู้ว่าการการกีฬา ขอไปนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละครับภารกิจก็คือเอเชียนเกมส์ล่ะนะที่ดูแลเรื่องของงบประมาณนะเรื่องของสนับสนุนนักกีฬานะครับไปแข่งขันเอเชียนเกมส์แล้วก็หลายๆกีฬานะครับซึ่งก็ตามสเต็ปต่อไปนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลครับทีมวอลเลย์บอลชายนะฮะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งไทยจะแข่งขันกับชนิดไชเปนะครับในวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียในวันพรุ่งนี้นะครับโค้ชปาร์คกีวอนนะก็ให้นักกีฬาของเราเนี่ยก็ทบทวนทักษะในเรื่องของระบบขึ้นบล็อกนะในจังหวะต่างจาก2นัดแรกนะครับเนื่องจากระบบของไทเปไม่เท่าเกาหลีใต้นะฮะส่วนเรื่องความสูงก็ต่างแก่เพื่อนของกาตาร์นะครับไทยล่าสุดอันดับอยู่มาที่49นะฮะหลังจากที่ชนะ2นัดนะครับส่วนไทเปหรือชนิดไทเปนั้นอยู่ที่53ของโลกนะครับซึ่งความพร้อมของนักกีฬานะคุณหมอวัฒนยูตั้งสิริอำนวยแพทย์ประจำทีมก็บอกว่านักกีฬาของเรานะไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บนะครับย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะนะครับแล้วก็ใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บนะส่วนใหญ่เป็นอาการที่ติดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับสถานการณ์ของไทยในวอลเลย์บอลหญิงในวอลเลย์บอลชายนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะครับหากพรุ่งนี้ชนะชนิดไทเปได้ก็จะเป็นแชมป์สาย4นะครับการันตีเข้ารอบนะครับนะการันตีเข้ารอบนะครับแล้วก็เข้ารอบ8ทีมนะครับส่วนไทเปเนี่ยนะก็ต้องชนะเท่านั้นนะถึงจะรอบ8ทีมนะครับพรุ่งนี้ 11:30 น.รอเชียร์กันนะครับ 11:30 น.นะคู่อื่นๆที่ผมดูอยู่ในผลวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับนะฮะซึ่งมีญี่ปุ่นแหละเขาก็โชว์ฟอร์มดีนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะญี่ปุ่นก็น่าจะชนะวันนี้ด้วยนะนะครับนะฮะก็ญี่ปุ่นน่าชนะวันนี้ด้วยนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับก็เป็นน่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญนะญี่ปุ่นนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผลการแข่งขันญี่ปุ่นชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะกาตาร์3-0เซตอินเดียชนะนิวซีแลนด์3-0เซตนะครับก็รอลุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันนะนะครับก็เราเข้ารอบไปแล้วนะนะครับก็รอบ8ทีมการันตีนะครับแต่ว่าจะเจอใครก็ว่ากันอีกทีนึงนะส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นวอลเลย์บอลเอสโคล่านะครับแข่งที่ฟิลิปปินส์นะรายการPVL Invitational Conference 2026นะครับสาวไทยนะก็เป็นชุดดาวรุ่งนะครับชื่อทีมเอสโคล่านะฮะไปแข่งขันนะรายการนี้แข่งกันที่เกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์รอบนัดที่แล้วก่อนรอบรองก่อนรอบชิงเนี่ยนะก่อนที่เข้ามาถึงรอบชิงเราชนะทีมโฮจิมินซิตี้มา3-0เซต25-19 26-24และ26-24เนี่ย2เซตหลังนั้นสูสีจริงๆนะครับเข้าชิงกับทีมคาเมเลียนจากฟิลิปปินส์นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้แข่งไปแล้ว2เซตนะเซตแรกไทยชนะสาวไทยชนะ25-22แล้วก็ชนะในเซตที่2 25-21นะครับนะวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะ PVL Invitational Conference นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ก็เป็นสโมสรเขานะนะครับนะเป็นสโมสรของฟิลิปปินส์นะครับก็ของไทยก็คือเอสโคล่าในนามของ
เอสโคล่าฟิลิปปินส์ก็คาเมเลียนนะครับเซตที่3เริ่มเปิดเซตมาเราก็นำแต้มไปก่อนคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะผมดูจากที่ไหนนะผมดูจาก YouTube นะแข่งขันกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวีถ่ายช่องไหนไงนะส่วนวอลเลย์บอลพวกนี้นะช่องโมโนก็ถ่ายทอดสดไทยกับไทยเทไทเป30ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทางด้านของPVL Invitation

เดียวกับทางด้านของญี่ปุ่นคีกิสถานฮ่องกงซึ่งอยู่ในกลุ่ม A นะครับแข่งแบบพบกันหมดนะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะช่วงนี้เนี่ยทางด้านของการซ้อมของเราก็เน้นไปเรื่องของความพร้อมในการต่อเนื่องเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของระบบหายใจนะครับนะหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่านักกีฬาของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากที่ซ้อมกันอยู่เนี่ยนะตัวหลักตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน FIFA Day นะยศกรมาได้ไหมนะคณะเกษตรสันมาไม่ได้แล้วนะไม่ได้ปล่อยนะที่มีอยู่เล่นยังไงนะก็ว่ากันนะครับก็นี่คือความพร้อมของนักกีฬาไทยนะฮะก่อนไปเอเชียนเกมนะครับเราก็นะซ้อมอย่างต่อเนื่องแหละนะฮะวิชั่นนี่นะก็ได้มาสมทบทีมชุดใหญ่ในวิชั่นในชุด20ปีนะครับมาซ้อมมาทีมชุดใหญ่วันนี้นะครับวันนี้สร้างร่างกายในช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ลงแท็กติกนะครับคอนเซ็ปต์ต่างๆนะครับวิชั่นอินทรามนี่กองหลังทีมชาติไทยนะก็ดันมาจากชุด20ปีตอนนี้ความแข็งแกร่งนะครับก็บอกว่าวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างสำหรับร่างกายและจิตใจนะปรับปรุงผลงานในเล่นให้กับทีมชาติ20ปีนะแล้วก็เรื่องของการจ่ายบอลการเล่นลูกอากาศต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะวิชั่นบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวเองนั้นก็รุ่นเล่นกับรุ่น20ปีตัวเองเป็นรุ่นพี่นะแต่ตอนนี้มีรุ่นพี่มาคอยซัพพอร์ตอีกนะก็ต้องทำงานกับรุ่นพี่ให้ประสานกันรวมถึงทำงานกับโค้ชวังนะฮะก็ได้เจอกับโค้ชหลายหลายแคมป์แล้วนะก็เข้าใจระบบนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ทีมชุดนี้ก็โชคดีตอนนี้ยังโชคดีอยู่นะที่มียศกรบุรพานะก็อยู่ในทีมด้วยนะครับยศกรบุรพานะทีมยังปล่อยเข้ามานะครับส่วนอีกคนหนึ่งผู้รักษาประตูนะสรวัตรโพสมันนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นเกมที่ต้องเจอทุกทีมนะแข็งแกร่งหมดไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือว่าคีกิสถานแข็งแกร่งทั้งหมดนะเราก็มีโอกาสสู้ได้นะครับมีโอกาสสู้ได้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมในแคมป์นี้คือพยายามปรับตัวในการฝึกซ้อมนะครับเน้นวิธีการเพรสซิ่งอะไรต่างๆนะครับนะก็ทีมชาติไทยนะจะเดินทางนะไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเตรียมแข่งขันนัดแรกนะครับแล้วเราก็รอเชียร์กันในการแข่งขันนะฮะนัดแรกของเราเนี่ยวันที่16กันยายนนะครับก็จะเจอกับคีกิสถานก่อนถ้าจะไม่ผิด12หรือ13นี่แหละเดินทางไปนะไปเรียกว่าอะไรไปคุ้นเคยกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นกับบ้านเราอากาศไม่ต่างกันนะฮะคุ้นเคยกับสภาพของสนามสภาพของอากาศเรื่องของอาหารอะไรต่างๆนะครับพอชินกับสภาพอากาศแล้วนักกีฬาก็สามารถเล่นอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกเจอคีกิสถานนะครับ14นาฬิกานะครับฟุตบอลเนี่ยวัน31ถ่ายทอดสดนะครับจดไว้เลยนะฟุตบอลไทยนัดแรกนะ16กันยายนนะครับเจอกับคีกิสถานนะครับวัน31ถ่ายทอดสดแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของ AIS Play นะก็ถ่ายทอดสดนะครับชมได้ในทุกช่องทางนะครับที่แฟนรายการฟุตบอลนะที่เชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลทีวีนะครับมีให้ชมนะครับหรือทางมือถือออนไลน์ก็ทาง AIS Play นะครับไปถามนะครับทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์นะ AIS Play ที่ถ่ายทอดเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างนะไปปรึกษาแล้วจะได้ดูกันได้นะครับเชียร์ไทยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับทาง NBT 2 HD นะครับในอย่างน้อยพิธีเปิดแล้วก็มีฟุตบอลด้วยที่ผมดูอยู่นะครับร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราคาดหวังอย่างที่บอกเมื่อวานนี้นะครับเอเชียนเกมคราวนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยๆนะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเรื่องของทีมกรีฑาไทยก็เตรียมตัวไปแข่งขันกันนะครับคาดหวังในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นในกรีฑาไทยนะครับนอกจากน้องบิวนะน้องบิวที่ตั้งความหวังไว้100 200 4คูณ100แต่ว่าระยะทางสั้นๆเนี่ย100 200คู่แข่งที่สำคัญนะครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นนะเขาเป็นคู่แข่งสำคัญนะจีนญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญที่เราต้องเจอกันนะครับนะก็ต้องรอดูกันส่วนเรื่องของคีรินตันติเวชนี่ก็เป็นนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยหันไปเล่นระยะกลางระยะกลางคือหมายความว่าระยะฮาล์ฟ21กิโลกับมาราธอนแล้วนะฮะระยะ 1,500 3,000 5,000 นี่นะคีรินบอกว่าผ่านแล้วนะตั้งใจที่จะไปวิ่งมาราธอนผมจำไม่ได้ว่ารายการใดรายการหนึ่งที่จะวิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นนิวยอร์กมาราธอนหรือว่าชิคาโกมาราธอนแหละที่คีรินตันติเวชจะตั้งหมุดหมายในการวิ่งนะเจ้าตัวผ่านการแข่งขันวิ่ง21กิโลมาแล้วนะครับ2 21กิโลของคีริน1ชั่วโมง2นาทีกว่าๆนะฮะถือว่าเวลาที่ดีมากจริงๆนะครับและเจ้าตัวล่าสุดเมื่อวานก่อนนะไปแข่งขันรายการระดับ USA TF นะครับก็ไปแข่งขันรายการฟาซอนนิวฮาเวนนะครับรายการวิ่ง20กิโลนะฮะ20กิโลเมตรไม่ถึงฮาฟนะฮาฟ 21.1 นะฮะแต่คีรินวิ่ง20กิโลเข้ามาเป็นที่1นะครับเพจ 2.54 นะฮะทำเวลาได้ 58.03 นาทีนะก็คว้าอันดับที่1นะครับไปกับ
เพื่อนเมทของเขานะครับตัวหน้าของชาวฮิกนะครับ

0: คู่แข่งอย่างเจมโมวูโมวรานะจากสหรัฐอเมริกามาสู้สีกันมาตลอดจนครึ่งทางนะจนถึง200เมตรสุดท้ายเนี่ยคิรินก็สปีดเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับเงินรางวัลก็ค่อนเยอะนะนะครับกว่า 9,000 เหรียญสหรัฐนะครับนี่คือคิรินตันติเวชเราจะได้เห็นคิรินตันติเวชนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยในกีฬานะครับก็จะเป็นพยายามจะหาโควต้าโอลิมปิกเกมหรือว่าเอเชียนเกมก่อนนะครับในเรื่องของระยะไกลนะครับจะได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับมาราธอนนะตอนนี้มาราธอนของไทยในซีเกมนะเป็นรองอินโดนีเซียนะอินโดนีเซียนี่เก็บตัวอยู่ที่เคนยานะฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยนะอินโดนีเซียมี3นักวิ่งต้องบอกเลยนะ3นักวิ่งระยะมาราธอนที่เก่งมากนะอินโดนีเซีย2ชั่วโมง15นะ2ชั่วโมง15แชมป์ซีเกมด้วยคนนี้นะครับนะมีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าในเอเชียนเกมนะครับก็จะมีคู่แข่งนะฮะนักเก่งนักวิ่งญี่ปุ่นเก่งๆหลายคนที่วิ่ง2ชั่วโมง10มีนับ20คนนะครับนะก็หมายความว่าหมุดหมายของเอเชียนเกมของเรานะถ้าคิรินลงแข่งมาราธอนนะก็จะเจอกับจีนเจอกับญี่ปุ่นแหละนะนะครับผมยังไม่นับตัวนักของบาเรนนะซึ่งเอานักกีฬาโอนสัญชาติจากตะวันออกกลางเอาขออภัยนะนักกีฬาสัญชาติจากแอฟริกาใต้มาวิ่งนะครับนี่คือเรื่องของกีฬาที่เป็นกรีธาระยะไกลนะเรายังไม่มีนะเรามีสัญชัยน้ำเขตซึ่งวิ่งอยู่นานแล้วนะแล้วก็สัญชัยน้ำเขตก็ประมาณ2ชั่วโมง19ซึ่งเวลาดีที่สุดนะเบสของเบสโพสชันนอลของสัญชัยน้ำเขตยังสู้ทางด้านของอินโดไม่ได้ไงนะครับเรื่องของมวยสากลสมัครเล่นนะครับวันนี้นายพี่ชายชุนหาวัชระนายกสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าไปเยี่ยมนะมอบโอวาทแล้วก็อำนวยพรให้กับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเพื่อให้ได้รับชัยชนะคว้าเหรียญ นะครับให้แก่ประเทศชาตินะครับวันนี้ไปเยี่ยมนักมวยนะครับชุดเอเชียนเกมที่ศูนย์มวยสากลมาตรฐานระดับสากลนะฮะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยมีการเรื่องของจัดเรื่องของรุ่นกันใหม่นะทำให้รุ่นเล็กๆหายไปนะครับแล้วก็ทำให้นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยต้องแบกนะจากปกติเวทขึ้นชก60ต้องไป65ประมาณนี้นะครับก็ทำให้ต้องวางแผนกันอย่างดีๆนะครับวางแผนให้ดีเพื่อจะได้ลุ้นเหรียญ นะครับคุณพิชัยบอกว่านะนักมวยของเรานะก็พยายามลุ้นเหรียญกันเหมือนกันนะมีโอกาสมาจากเจ้าเฟี้ยวปุณณวีรื่นรสนะที่แบกน้ำหนักขึ้นมานะโฟกัสนั้นนิชาจงปวงกลางหวานจุธามารักษัตนะครับบีจันแจ่มสวนเพลงนะเจ้าของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะซึ่งหยุดไปนานจากอาการบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับรวมถึงชายก็มีลุ้นกัน2รุ่นก็คือกรังปรีโบขุนทศนะครับแล้วก็ศักดารวมธรรมนะส่วนรุ่นใหญ่เราเสียเปรียบนะครับนะก็รอเชียร์กันนะครับนักมวยของเราเนี่ยมีทนายของหลุยมาเรียโนกอนซาเลสคอสเม่นะเฮดโค้ชโดยมีพดุงชัยพันธุมาอภิชาติกุลศรีแล้วก็ทัศกรสนกรุณานะเป็นสตาฟโค้ชนะครับรอเชียร์นักมวยของเรานะครับเมื่อวานนี้คุยกันเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครับนะหลังจากที่ประชุมกันเมื่อวานนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับได้ประชุมกับทางด้านของผู้บริหารหลายหน่วยงานนะครับและกรมกองนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมนะฮะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอธิบดีกรมรัฐศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มาพูดคุยกันนะฮะเป็นครั้งแรกละเรื่องของโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับซึ่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลระดับเยาวชนอย่างต่อเนื่องในปี2571ถึง2575นะครับซึ่งเป็นหมุดหมายเป็นเวทีมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้างโอกาสในการแข่งขันเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศได้เข้าสู่ระบบกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทางด้านของการประชุมนะที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะทำงาน3ส่วนนะเพื่อขับเคลื่อนในการจัดการแข่งขันในปี2569ถึง2570นะครับขับเคลื่อนการแข่งขันนะฮะมีอนุคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันระดับจังหวัด77จังหวัดนะฮะมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการนะครับคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลนะครับก็มีมานำแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานและรวมถึงคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับเป้าหมายสำคัญนะฮะโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับก็คือการวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนในระดับประเทศนะครับโดยตั้งเป้าหมายและนำบุคลากรด้านฟุตบอลนะฮะ ไม่น้อยกว่า 700,000 คนเข้าสู่ระบบขณะที่ด้านวอลเลย์บอลตั้งเป้าว่าไม่น้อยกว่า 350,000 คนต่อปีนะรวมแล้วมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและมีผู้ส่วนเกี่ยวข้องสำหรับกีฬาทั้ง2ชนิดเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านคนต่อปีนะครับเพื่อสร้างฐานนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและบุคลากรนักกีฬาที่มีคุณภาพในระยะยาวนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็มอบให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขประสานงานหน่วยงานในสังกัดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister Youth Cup ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับให้กับเยาวชนโรงเรียนชุมชนในทุกจังหวัดนะครับสามารถเข้าถึงโครงการและส่งทีมเข้าแข่งขันได้อย่างทั่วถึงนะครับและตอนนี้เนี่ยนะฟุตบอลทุกคนสามารถใฝ่ฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ติดทีมชาติได้โดยผ่านโครงการ Prime Minister Youth Cup นะครับวอลเลย์บอลนะครับและฟุตบอลนะมีอายุมีเรื่องของกติกาต่างๆไปติดตามได้ในเพจใน Facebook ของ Prime Minister Volleyball นะครับแล้วก็ volleyball.or.th นะครับหรือว่า Facebook FA Thailand นะฮะทั้งฟุตบอลทางวอลเลย์บอลนะครับนี่คือเวทีสำคัญที่ให้น้องนุ่งในเยาวชนน้องๆต่างๆในเยาวชนนะก้าวสู่หมุดหมายของจะเป็นนักกีฬาที่ดีนักกีฬาอาชีพหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนนะครับในอนาคตนะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครับเริ่มต้น2รายการแรกก็คือฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาอีกกีฬานึงที่เราก็น่าสนใจนะว่าเป็นกีฬาแบบไหนพาเดลครับนี่คือกีฬาอีกกีฬานึงที่เป็นคล้ายกับเร็กเก็ตนะบ้านเราก็เริ่มดังนะฮะและทั่วโลกเล่นกันหลาย10ล้านคนนะครับหลังจากที่ด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองพาเดลครับเป็นกีฬาอย่างเป็นทางการนะครับสมาคมกีฬาพาเดลไทยก็ส่งนักกีฬา4คนครับแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมจัดการแข่งขัน FIB Bronze and Silver นะในประเทศไทยยกระดับพาเดลไทยสู่เวทีสากลนะฮะเป็นกีฬาที่ลักษณะคล้ายแร็กเก็ตตีกันเป็นคู่นะครับคล้ายกับแร็กเก็ตเทนนิสแหละนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะส่งนักกีฬา4คนไปแข่งขันนะครับเป็นชาย2หญิง2นะครับมุ่งหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนักกีฬาของเราทีมชายก็มีอนบเรเวอร์นะครับแล้วก็สเตฟานโนมอชูล่านะครับส่วนหญิงก็คือราเดสสีรุ่งเรืองกับนาตาลีนาคประเสริฐนะครับพาเดลเป็นแร็กเก็ตประเภทคู่ผสมที่ประสานรูปแบบการเล่นระหว่างเทนนิสกับสควอชครับเล่นง่ายเล่นสนุกนะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ถูกบรรจุในการชิงชัยในเอเชียนเกมนะที่นาโกย่าไอจิเป็นครั้งแรกนะครับรอเชียร์รอลุ้นกันว่านะเป็นอย่างไรแล้วก็นักกีฬาของเราทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้ในการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็บริษัทพรามสปอร์ตเมเนจเมนต์จำกัดนะครับจัดโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนะต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาตินะครับหรือว่าแซดยูธฟุตบอลเดเวลลอปเมนต์แคมป์2026นะครับเพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนที่มีทักษะและความมุ่งมั่นนะเปิดโอกาสต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้18คนนะครับส่งไปเข้าแคมป์ที่เมืองสโมสรกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสโมสรอดีตแชมป์เจลีก2สมัยนะครับแล้วก็แชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยนะฮะกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลที่พัฒนานักฟุตบอลระดับเยาวชนจนถึงระดับอาชีพนะครับและทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันสนับสนุนนักเตะ18คนนะครับไปฝึกซ้อมนะอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรชั้นนำในญี่ปุ่นนะครับเก็บตัวกับกัมบะโอซาก้านะแล้วก็ได้เข้าไปชมฟุตบอลระหว่างกัมบะโอซาก้ากับ FC โตเกียวด้วยนะครับเป็นฟุตบอลเจลีกนะครับ18คนนะเมื่อวานนี้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินนะไปให้กำลังใจแล้วก็ให้อวยพรน้องๆทั้ง18คนมากันทั้งทั่วประเทศเลยนะครับนะครับนี่คืออีกมุ่งหมายหนึ่งนะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะสร้างเด็กและเยาวชนแล้วครับแล้วก็น้องๆทั้ง18คนนะหวังว่าก็คงจะได้โอกาสอันดีนะฮะเข้าตรงเข้าตานะสโมสรเยาวชนในญี่ปุ่นเห็นแววปั๊บไปเล่นญี่ปุ่นได้นะตอนนี้นักเตะไทยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะ6คนแล้วนะไปเล่นในสโมสรในเจลีก2ได้6คนแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับน้องๆ นะครับหวังว่าใน18คนที่ไปเนี่ยนะครับน้องๆจะก้าวมาสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้ก็จะมียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับแต่ว่าฟุตบอลตอนนี้เนี่ยผมคิดถึงน้องคนหนึ่งอ่ะเจดอนซานโชนะฮะอดีตนักเตะค่าตัว73ล้านปอนด์ของแมนยูนะตอนนี้ยังเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะครับยังไม่มีทีมไหนซื้อไปค่าตัวแพงครับนะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์แพงนะก็ทำให้หลายทีมในอังกฤษเนี่ยนะ นะที่ข่าวว่าจะดึงเข้ามายังบายบายอยู่นะคือย้ายจากดอร์ทมุนด์มาอยู่แมนยูฮะแต่ว่าปรากฏว่ามีปัญหากับเอริกเทนฮากนะครับก็ทำให้โดนปล่อยตัวให้ยืมไปเชลซีบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะนะตอนหลังก็หมดสัญญานะตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนซื้อมานะครับก็น่าสงสารนะเป็นดาวรุ่งเล่นดีมากสมัยอยู่ดอร์ทมุนด์นะครับก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะรอดูว่าใครจะได้ดึงตัวมานะครับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ UEFA แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคู่เอกก็จะเป็นเรอัลมาดริดนะลูกทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับจะเปิดบ้านซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะก็เปิดบ้านที่เอสตาดิโอซานดิเอโกเบอร์นาบิลนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เรอัลมาดริดเจอกับทางด้านของอินเตอร์มิลานที่มีคริสเตียนคิวคุมทีมนะครับโฮเซ่มูรินโญ่เนี่ยเมื่อ10ปีก่อนก็เคยคุมทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะก็เหมือนว่าคุมทีมเจอทีมเก่านั่นแหละนะครับก็ภารกิจสำคัญคือล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่16นี่คือรอบแรกของเรอัลมาดริดนะครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นตัวเดิมๆของทีมนะฮะคลีนเอ็มบัปเป้วินิซิสจูเนียร์บราฮิมอิดิอาสนะครับอยู่กันครบนะฮะดิโบคูตัวอยู่กันครบนะครับส่วนอินเตอร์มิลานนะครับมาโกสตูรามลาตาโรมาร์ติเนสนะครับก็อยู่กันครบเหมือนกันคืนนี้ติดตามกันนะประมาณสักตีสองนะครับก็ได้ลุ้นกันว่าใครจะชนะได้3แต้มนะครับคู่อื่นๆก็จะมีดอร์ทมุนด์เจอกับวิยาเรียลนะครับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปอร์โตจากโปรตุเกสเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษนี่นะที่เอสตาดิโอดูการาเกานะครับบ้านของปอร์โตนะฟรานเชสโกฟาบิโอลีเนี่ยเป็นกุนซือหนุ่มของอิตาเลียนนะคุมทีมปอร์โตนะแล้วก็วันนี้ดูว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับทางด้านของเอลิงฮาเลนจะได้ยิงหรือไม่นะฟอร์มร้อนแรงมากนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเยือนปอร์โตนะครับมีคลับบุ๊กเจอแอสตันวิลล่านะครับก็ผลการขันจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ในแวดวงกีฬาจะมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพระหยยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์0982790903และ0982790914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพอสอบอทอรอชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AIพร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ณ์ในงานวันหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบูรชัดบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญ ที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ ProTalk 2026พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600ถึง700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีตติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบโต้ โต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโน ดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทเบรก 0-7 7-6 ไทเบรก 9-7 7-6 ไทเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต7-5 4-6 6-7 ไทเบรก 6-8 6-1 และ 6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยะวงจากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก 4-2 เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน 3-4 เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์4-1เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮล4-3เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
11: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนัก ความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่องรถณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
12: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับแปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
11: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
10: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอสโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในกาลโชเซเรียอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
14: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปากการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาซะเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพนึงจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆแต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

อาคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไป

ให้ไปร้านอาฮุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาฮุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดเรากับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาฮุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่างั้นลือมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาฮุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาฮุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่าย

รูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอหุยเกาหัวแกรกๆพี่สองตัวเล็กอหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงสูงต่ำต่ำดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาอาหุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายขาวดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได
1: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 ให้แล้วเสร็จภายใน3วันพร้อมเตรียมขยายเวลาการประชุมจาก 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็น
8: นายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2และ3ว่าเบื้องต้นกำหนดกรอบการพิจารณาไว้3วันและเตรียมขยายเวลาการประชุมจากเดิมที่จะสิ้นสุดในเวลา 24:00 น.วันนี้หากมีความจำเป็นพร้อมยืนยันว่าจะพยายามให้การพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมขอให้สมาชิกอภิปรายให้อยู่ในกรอบการอภิปรายงบประมาณเพื่อให้การพิจารณางบประมาณเป็นไปด้วยความราบรื่นและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะผู้ที่เสนอคำแปรยติขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายควรหารือร่วมกันเพื่อบริหารเวลาเนื่องจากหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนมีสมาชิกต้องการอภิปรายจำนวนมากศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่ผ่านมาได้ผ่านความเห็นชอบมาตรา16งบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสมาชิกตั้งข้อสังเกตการใช้งบคลาวและความปลอดภัยข้อมูลประชาชน
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ช่วงค่ำที่ผ่านมาที่ประชุมพิจารณางบมาตรา16ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อบริการคลาวด์เซอร์วิสที่อาจมีความซ้ำซ้อนรวมถึงปัญหาข้อมูลประชาชนรั่วไหลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ภาครัฐโดยนายพีรพัฒน์รัชกิจประการกรรมาธิการเสียงข้างมาก ชี้แจงว่าการจัดตั้งคลาวด์กลางและ Data Center มีเป้าหมายยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หน่วยงานที่มีข้อมูลละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังจำเป็นต้องจัดสรรงบ Cloud Service แยกต่างหากเพื่อดูแลข้อมูลเฉพาะด้านโดยการบูรณาการงบประมาณจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐได้กว่า 3,000 ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงอยู่ระหว่างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติหรือไทย LLM เพื่อใช้พัฒนาฐานข้อมูลของประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากปรับแก้ไขและเข้าสู่การพิจารณางบมาตรา17ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5โดยมีคนไทยที่มาจากอเมริกาและพำนักอยู่ในนอร์เวย์ทักทายระหว่างเดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ในวันพรุ่งนี้โดยระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B20 ลิตรละ70สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นลิตรละ80สตางค์การปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันอังคารนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะก็ได้นำเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็สาระความรู้ในเรื่องของ AI มาฝากกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะในช่วง7 วันนี้ก็คาดว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะยังต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ค่ะว่าในช่วง9 กันยายน8-9 กันยายนนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะจากนั้นในช่วงวันที่10-11 กันยายนนะคะฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขณะที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะยังต้องระวังฝนตกหนักเช่นกันสำหรับในช่วงวันที่12-14 กันยายนค่ะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คาดว่าฝนนะคะคุณผู้ฟังตกทุกวัน8 กันยายนจนถึง14 กันยายนฉะนั้นนะคะการเดินทางในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะอย่าลืมพกร่มแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ในเส้นทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้น้ำระบายไม่ทันได้นะคะฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราเตรียมตัวให้พร้อมค่ะและพอฝนตกทีไรนะคะหลายคนก็จะเป็นหวัดกันทุกทีถึงแม้ว่าหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากการโดนฝนหรือว่าอากาศเย็นโดยตรงเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะเราอาจจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะและไวรัสทางเดินหายใจก็สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยการสัมผัสสารคัดหลั่งได้ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากไปข้างนอกมาหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากในช่วงนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เหมาะสมตามปริมาณสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ1.5 ลิตรถึง 2 ลิตรนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าได้นำเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาฝากกันค่ะ

0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะนึกถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กลายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเราค้นหาข้อมูลช่วยเราทำงานแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราได้นำสาระดีๆจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มาฝากกันค่ะในเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ AI เบื้องหลังของ AI ค่ะคุณผู้ฟังคือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลจำนวนมากสำหรับคำว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าที่จริงแล้วก็เก่าพอๆกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของโลกอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกค่ะมีชื่อว่า ENIAC โดยจอห์นเมาลีและเจเพสเปอร์เอเคิร์ตเริ่มสร้าง ENIAC ในปี1943ค่ะเพื่อเอามาใช้คำนวณวิถีขีปนาวุธในสงครามโลกครั้งที่2ENIAC คือเครื่องจักรคำนวณอ่านภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดแรกที่ใช้ไฟฟ้าล้วนๆค่ะคำนวณตัวเลขผ่านระบบตรรกศาสตร์ใช้หลอดสุญญากาศการสร้างค่ะใช้ทุนเทียบเป็นเงินปัจจุบันประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้หลอดสุญญากาศไปทั้งหมด 18,000 หลอดมันจึงร้อนมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเครื่องจะเกิดความร้อนมหาศาลปล่อยไว้เฉยๆวงจรจะเสียหายไฟจะไหม้ได้ ENIAC เลยต้องมีพัดลมยักษ์คอยปัดเป่าระบายความร้อนพัดลมของ ENIAC กินพลังงานไฟฟ้าไป15กิโลวัตต์เกือบ1ใน10ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดค่ะก่อนที่เขาจะเปิดเครื่อง ENIAC นะคะเขาจะต้องเปิดพัดลมก่อนขณะนั้นแล้วศูนย์ข้อมูล ENIAC ก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เขาสร้างขึ้นมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่จบสงครามค่ะจึงมีการนำ ENIAC ไปใช้เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆทั้งทำนายสภาพอากาศศึกษารังสีจากดวงอาทิตย์และพลังงานปรมาณูแล้วก็ใช้งานด้านอื่นๆค่ะก่อนที่ ENIAC จะถูกปลดระวางในปี1955มาลีและเอเคิร์ตค่ะก็ก่อตั้งบริษัทของตนเองสร้างเครื่องจักรคำนวณขนาดยักษ์แบบ ENIAC ให้ทั้งกองทัพและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การคำนวณมากๆค่ะเช่นธนาคารตลาดหุ้นเครื่องจักรศูนย์ข้อมูลพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเมนฟอร์มในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่60แนวคิดใหม่ค่ะเผยแพร่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PCเริ่มเป็นที่นิยมมีศักยภาพมากขึ้นก็ได้มีการทบทวนกันค่ะว่ายังมีความจำเป็นไหมที่ทุกบริษัทจะต้องสร้างเมนฟอร์มขนาดใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูลและก็ได้มีระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เรียกว่าอาพาร์ตเน็ตซึ่งในระบบอาพาร์ตเน็ตก็คือมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องสำหรับให้คนใช้งานเรียกว่ายูเซอร์และคอมพิวเตอร์บางเครื่องเป็นศูนย์ข้อมูลคอยรับใช้เครื่องอื่นอีกทีเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์อาพาร์ตเน็ตค่ะพัฒนาขึ้นในช่วงปี1966เชื่อมต่อระหว่างสถาบันวิจัยต่างๆโดยใช้เฉพาะงานด้านกองทัพของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นกระทั่งถึงในช่วงทศวรรษที่90ค่ะนักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพัฒนาระบบอาพาร์ตเน็ตของตัวเองเรียกว่าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องแรกของโลกค่ะคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทิมเบอร์เนอร์ลีนักวิจัยในสถาบันนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เข้ามาแทนที่เมนฟอร์มเสียทีเดียวปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆก็ยังต้องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอยู่อย่างเช่น Netflix ค่ะบริษัท Netflix ต้องการความคล่องตัวมากกว่าจึงไม่มีเมนฟอร์มหลักแต่เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในทางกลับกันธนาคารสายการบินต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่เจาะเข้าไม่ได้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่มีความผิดพลาด จึงเลือกใช้เมนฟอร์มเป็นศูนย์ข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังต้องการศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองซึ่งที่เมืองแอชเบิร์นในรัฐเวอร์จิเนียข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกินครึ่งค่ะเดินทางผ่านเข้าออกเมืองนี้แอชเบิร์นใช้มาตรการลดภาษีดึงดูดนักลงทุนจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงศูนย์ข้อมูลแห่งโลกในเมื่อศูนย์ข้อมูลมีประวัติเก่าแก่ยาวนานขนาดนี้ค่ะหากเราได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารของทางฝั่งสหรัฐกันก็คงจะได้เห็นข่าวที่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ data center สำหรับ AI ใน3รัฐด้วยกันคือ Massachusetts, California และ Washington และในรัฐอื่นๆก็ยังมีการประท้วงศูนย์ข้อมูลควบคู่ไปกับการประท้วงสงครามในตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์เกิดอะไรขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีศูนย์ข้อมูลมากที่สุดในโลกมากถึง 4,000 กว่าแห่งขณะที่อังกฤษค่ะก็เป็นประเทศอันดับ2ที่มีศูนย์ข้อมูลกว่า500แห่งเหตุใดคนอเมริกาถึงต่อต้านนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วค้นข้อมูล Search Engine 1คำถามกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.3 วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ AI นะคะจะกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ3วัตต์ต่อชั่วโมงดังนั้นจึงกินพลังงานไฟฟ้ามากถึง10เท่าศูนย์ข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ตทั่วไปใช้พลังงาน100เมกะวัตต์แต่ศูนย์ข้อมูลของ AI ค่ะใช้พลังงานประมาณ500เมกะวัตต์และศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันมากกว่า40เท่าของพลังงานที่ได้จากโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะแน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่และนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือความร้อนเครื่องจักรในศูนย์ข้อมูลปลดปล่อยความร้อนมหาศาลออกมาการระบายความร้อนมหาศาลค่ะโดยใช้แค่พัดลมยักษ์ไม่ทันการต้องมีการใช้น้ำหล่อเลี้ยงในปี2024ค่ะศูนย์ข้อมูลของ Google ในเมืองดานรัฐโอเรกอนใช้น้ำมากถึง1ล้านแกลลอนมากพอๆกับการใช้น้ำของคน 3,000 คนขณะที่เมืองดานมีประชากรอยู่ที่ราวๆ 6,000 คนค่ะอยู่ดีๆพวกเขาจึงเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างไม่ทราบสาเหตุและเพราะศูนย์ข้อมูลไม่ใช่โรงงานไม่ได้ปล่อยทั้งควันดำและน้ำเสียชาวเมืองดานก็เลยไม่ทันรู้ตัวค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งแถมค่าไฟก็ขึ้นจากหน่วยละ10เซนเป็น15เซนและขณะที่บริษัทเทคโนโลยีใช้แอสเบิร์นเป็นต้นแบบขอมาตรการลดภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่นทางที่ศูนย์ข้อมูลแทบจะไม่ได้สร้างงานให้แก่ชุมชนเลย1ศูนย์ขนาดใหญ่อาจจะมีพนักงานประจำแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเรื่องของชาวเมืองดานค่ะจึงกลายเป็นข่าวดังทำให้ชุมชนต่างๆทั่วอเมริกาค่ะเริ่มต่อต้านศูนย์ข้อมูลแต่แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้และถึงแม้ AI จะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่โลกก็ยังต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปข้างหน้าหนทางที่มนุษย์กับ AI จะอยู่ร่วมกันในโลกที่ปลอดภัยไม่สร้างภาระทางสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปเพราะ AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบค่ะประโยชน์เองก็มีมากมายตั้งแต่เรื่องของการแพทย์การศึกษาการวิจัยไปจนถึงการจัดการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน AI ก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวช่วยและสำหรับประเทศไทยเองค่ะในเรื่องของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลก็กำลังเป็นที่จับตามองค่ะเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคือหนึ่งในภูมิภาคที่หลายคนหมายตาสำหรับการมาสร้างศูนย์ข้อมูลค่ะและในวันที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ควรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยนอกจากเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเมื่อ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์ในทุกวันส่งผลต่อความคิดและการรับรู้ของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: กลับมาที่ในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI แล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์มีประเด็นจากนักวิจัยที่น่าสนใจค่ะสำหรับในเรื่องของภาวะหลงผิดถูกชักนำจาก AI ที่น่าสนใจก็คือรูปแบบการตอบโต้ระหว่าง AI กับมนุษย์ค่ะ AI ไม่ได้มีจิตสำนึกหรือว่ามีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราต่างหากค่ะที่มีความคิดความเชื่อบางอย่างและเมื่อเราไปพูดคุยกับ AI เพียงลำพัง AI ก็อาจจะตอบกลับด้วยถ้อยคำที่เห็นด้วยสนับสนุนหรือชื่นชมเราได้เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนอาจรับข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นของตัวเองกลับมาอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือจะบอกว่าพื้นที่ที่เราได้ยินความคิดเห็นแบบเดิมซ้ำๆจนรู้สึกว่าความคิดนั้นถูกต้องเพราะไม่มีเสียงอื่นมาช่วยตั้งคำถามหรือมาท้าทายค่ะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราเล่าเรื่องบางอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะให้มุมมองความคิดในอีกแบบนึงแต่ถ้าเราคุยกับ AI เพียงอย่างเดียว AI ก็จะมีการตอบกลับโดยที่ไม่ได้ท้าทายสมมติฐานของเราเพียงพอทำให้บางคนค่ะยิ่งมั่นใจในความคิดแบบนั้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งาน AI ค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อความกลัวสุขภาพหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดได้แต่ไม่ควรกลายมาเป็นผู้ตัดสินความจริงนะคะถ้าเราใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลอะไรก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาประกอบด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็อาจจะตรวจสอบกับหน่วยงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวสับสนการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะคุยกับ AI เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะถูกสร้างขึ้นมาช่วยมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์หยุดใช้วิจารณญาณของตัวเองเราจึงต้องมอง AI

ในหลายๆมุมค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและไม่ว่าเทคโนโลยีจะฉลาดขึ้นแค่ไหนแต่คนที่ต้องตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์อย่างเราๆนะคะในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวของ AI มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังและต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้หลายคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี2570มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: สส.อภิปรายงบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งข้อสังเกตงบประมาณโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินวงเงิน190ล้านบาทอาจซ้ำซ้อนและไม่คุ้มค่า
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2มาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการโดยเน้นความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเช่นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลาเพื่อเศรษฐกิจสีน้ำเงินซึ่งเป็นงบผูกพัน3ปีรวม190ล้านบาทโดยเฉพาะการพัฒนาระบบ AI การวางทุนสำรวจ15จุดการจ้างบุคลากรและการจัดทำแพลตฟอร์มข้อมูลพร้อมขอให้ชี้แจงที่มาของตัวเลขความแม่นยำของ AI ที่ระบุถึงร้อยละ85และหลักเกณฑ์การเลือกพื้นที่เฝ้าระวังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการพัฒนาระบบใหม่ทั้งที่มีฐานข้อมูลภาครัฐอยู่แล้วพร้อมเรียกร้องให้พิสูจน์ผลสำเร็จของโครงการระยะแรกและระบุหน่วยงานที่จะรับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาวทั้งนี้เสนอให้ปรับลดงบประมาณทั้งโครงการหากไม่สามารถชี้แจงความคุ้มค่าและผลสำเร็จได้อย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลกรมประมงเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพร้อมให้กรมประมงจัดทำแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามคำพิพากษาและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วทั้งนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงดำเนินการตามแผน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ประกาศเป็นเขตพิบัติในจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผลเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดโดยนายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรดำเนินมาตรการแก้ปัญหาไปอย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำการปล่อยปลาผู้ล่าการนำไปใช้ประโยชน์การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งนี้ข้อมูลกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569สามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วกว่า10ล้าน6แสนกิโลกรัมและสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงใน10จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ทางการอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวเกือบ 2,000 แห่งในโครงการมื้ออาหารฟรีเนื่องจากไม่มีการรับรองด้านสุขอนามัยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียสั่งระงับการดำเนินงานของโรงครัวที่เข้าร่วมโครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการจำนวน 1,999 แห่งทั่วประเทศเป็นการชั่วคราวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการรับรองด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลตามข้อกำหนดนายสุดาโยโนหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียระบุว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขาภิบาลเป็นเรื่องที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และสำนักงานโภชนาการแห่งชาติจะเข้าตรวจสอบโรงครัวที่ถูกระงับการดำเนินงานทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินมาตรการใดต่อไปทั้งนี้โครงการมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของรัฐบาลอินโดนีเซียมีโรงครัวเข้าร่วมโครงการกว่า 27,000 แห่งขณะที่นับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมามีนักเรียนครูและประชาชนอย่างน้อย 50,000 คนทั่วอินโดนีเซียที่ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569นะคะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงลำดับที่4ปี2489ค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยคือศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครในชื่อเพลงใกล้รุ่งคุณชวีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2489คุณชาวลีโชวิคขับร้องจบไปแล้วค่ะและเราจะต่อกันได้เพลงมาร์ชชาวไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของทาตรีและคุณสมพงษ์ทิพยกลินทร์

ที่จบไปนั้นคือเพลงมาร์ชชาวไทยทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพลงปลุกใจสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีรางวัลที่ได้ก็คือถ้วยทองคำหนัก5บาทกับเงินรางวัลอีก 4,000 บาทนะคะเมื่อปี2498ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูสมพงษ์ทิพยกลินกันนะคะครูสมพงษ์ก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีที่กรมโฆษณาการขอโอนมาจากกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะคะในตำแหน่งพนักงานดนตรีค่ะครูสมพงษ์สามารถเล่นดนตรีได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นแซกโซโฟนเปียโนแต่ที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือไวโอลินและนอกจากนั้นยังได้ประพันธ์ทำนองเพลงที่ไพเราะไว้หลายสิบเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบรรเลงในคณะโฆษณาสารซึ่งครูสมพงษ์ท่านได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าวงอยู่ในขณะนั้นเพลงใดที่ครูเอื้อท่านพอใจท่านก็จะนำมาบรรเลงและบันทึกเสียงในนามของวงกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยคือวันนี้เราก็จะเลือกเพลงที่ครูสมพงษ์ทิพยกลินแต่งทำนองนะคะและกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงค่ะเริ่มด้วยเพลงกลิ่นสบายนางต่อด้วยดอกพุทธาลสองเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินนะคะ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสมพงษ์ทิพยกรีนแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งแต่เดิมก็เป็นผลงานของคณะโฆษณาสารและคุณเอื้อท่านนำมาให้วงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์บรรเลงบันทึกแผ่นด้วยชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยเพลงคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องค่ะต่อด้วยสวรรค์บันดาลคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องคำร้องเป็นของทาตรีนะคะและสร้อยฟ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทั้ง3เพลงนี้คุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

ท่านผู้ฟังคะคุณสมพงษ์ทิพยกลินได้ย้ายจากแผนกดนตรีสากลไปเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยต่อจากครูเวศสุนทรจามรเมื่อปี2506นะคะและท่านก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะจนถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2512อายุ56ปีนะคะฟังเพลงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินต่อในช่วงนี้เริ่มได้ฝากลมจูบช่อรักซ้อนสองเพลงนี้คุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะคำร้องเป็นของคุณชะอุ่มปัญจพันธ์นะคะและเพลงที่3รำวงพลายแก้วนางพิมพ์ทาตรีแต่งคำร้องค่ะทั้ง3เพลงคุณสมพงษ์ทิพยกลินให้ทำนอง

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงรำวงผลงานของคุณสมพงษ์ทิพยกลินในด้านทำนองอีกชุดหนึ่งนะคะรำวงใต้แสงจันทร์คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องรำวงเนื้อคู่อยู่วงรำเพลงนี้คุณเลิศประสมทราบแต่งคำร้องค่ะและทั้งสองเพลงนี้ทำนองโดยคุณสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสสตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: การพิจารณางบประมาณมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนส.ส.ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่กระจุกตัวบางพื้นที
6: ่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ช่วงที่ผ่านมาได้พิจารณามาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาชิกต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยเฉพาะงบขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซึ่งตั้งไว้ประมาณ 1,500 ล้านบาทสำหรับ281โครงการซึ่งเห็นว่าโครงการจำนวนมากกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของพรรคการเมืองบางพรรคโดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพื้นที่ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยได้รับการจัดสรร141โครงการคิดเป็นกว่าร้อยละ57ของโครงการทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการจัดสรรงบกลางปี2569ที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันจึงเรียกร้องให้หน่วยงานชี้แจงว่าการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นไปตามปัญหาการขาดแคลนน้ำและความจำเป็นของประชาชนหรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและยังย้ำว่างบประมาณด้านน้ำบาดาลควรจัดสรรตามความเดือดร้อนและความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เงินภาษีเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกหนักและหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายน2569
7: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าช่วงวันที่8ถึง11กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งปภ.จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมทั้งจัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยรายจังหวัดโดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาขอให้เร่งประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อส่งข้อมูลให้ปป.ตรวจสอบและประสานธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โรงพยาบาลเบตงแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้ประชาชนใส่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 จากหมอกควันจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
8: โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลาเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นควัน PM 2.5 หลังหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียยังคงปกคลุมพื้นที่พร้อมแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเบตงและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแม้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในวันนี้ที่อำเภอเบตงอยู่ที่ 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีขณะที่ตลอดห้วงที่มีหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียผ่านเข้ามาปกคลุมพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 โรงพยาบาลเบตงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านลดกิจกรรมกลางแจ้งและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงที่มีหมอกควันพร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลฝุ่นควัน PM 2.5 ได้เพื่อวางแผนในการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่8กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเราเริ่มกันด้วยเพลงลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์ทหารเรือคำร้องเป็นของเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันนะคะ

0: ไป
1: จบไปแล้วค่ะเพลงชื่อลูกทะเลบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางกองทัพเรือคำร้องโดยเรือตรีรหัสเทพปฏิมาทำนองมาจากเพลงเยอรมันค่ะต่อได้เพลงน้ำทะเลคุณประภัสสรรพีพันธ์ขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482

นั่นคือเพลงน้ำทะเลผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการในละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คุณประภัทรสอนระพีพันธ์ขับร้องค่ะและเราจะฟังเพลงจากนักร้องที่มาจากวงดุริยางกองทัพเรือกันเลยนะคะท่านแรกคือคุณชวีวันเปลี่ยนทันผลเพลงที่จะขับร้องให้ฟังมี3เพลงฉันชอบเพลงลิ้มรสตาลและชีวิตสาวจีนทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

Bye.

0: นักร้องจากวงดุริยางค์กองทัพเรือในสมัยเริ่มแรกคือคุณชวีวรรณเปลี่ยนทันผลขับร้องให้ฟัง3เพลงจบไปแล้วคุณเสน่ห์โกมารชุนก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะฟังเสียงของคุณเสน่ห์โกมารชุน3เพลงและเป็นเพลงที่คุณเสน่ห์แต่งเองด้วยเพลงแรกโปลิสถือกระบองต่อด้วยสุภาพบุรุษเรือจ้างและรำพึงรัก
1: ถึงเมื่อก่อนผมจะย้อนบอกกล่าวท่านใหม่ตำ

เปลี่ยวกล้าวกันทั่วเมืองพอหลังสงครามสินธรรมมันต่ำเช้าถึงค่ำแม้มีแต่เรื่องต้องสิ้นเปลืองสาบสูญเดี๋ยวปล้นบ้านนี้เดี๋ยวจี้กันที่บ้านโน้นจำแบบมาจากไทยโรนนี่เป็นพวกปล้นเยสสีเยมปล้นข้าเจ้าทรัพย์ถูกจากก้อนนับว่าเกมรอดไปก็คล้ายแปลงเยมเป็นนิกเนมผู้ร้ายเมืองไทยต้องจ่ายอาวุธรีบรุดไปกลัวหัวผู้ร้ายท้าทายตำรวจวิ่งไร่กวดฉับไวตำรวจสะเต็นผู้ร้ายก็เล่นคาใบทั้งปืนเล็กยาวใหญ่ยังปราบไม่ไหวมากมายพวกโจรแต่มาถึงปีพ.ศ.94นี้ชอบคนหน้าที่ปราบพวกโจรตำรวจทุกคนเขาจ่ายกับบองต้องแขวนกระบองย่องวันยังคำเด็กมันเห็นเป็นต้องร้องทำแล้วทำท่าทางสงสัยมันถามว่านะอย่าว่าหนูกวนใจนี่นะห้อยไม้อะไรมองไกลๆไม้ในครัวผมโกรธขึ้นมาร้องว่าเดี๋ยวจะจับตัวเด็กมันบอกว่าไม่กลัวห้อยไม้ในครัวจะกลัว

Yeah, I got more.

0: นั่นคือเพลงที่คุณเสน่ห์โกมารชุนแต่งเองแล้วก็ขับร้องเองคือเพลงรำพึงรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็สุภาพบุรุษเรือจ้างและโปลิสถือกระบองท่านผู้ฟังคะพูดถึงคุณชาญเย็นแขเพลงที่ท่านขับร้องจากครูเพลงหลายท่านเลยทีเดียวนะคะคุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ดังระเบิดเลยฟังจากคำบอกเล่าของครูสมานนภายนหรือครูใหญ่นภายนเลยนะคะ
1: สำหรับชาญกับผมนี่ก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็อายุก็เขาอ่อนกับผมปีหนึ่งสมัยก่อนที่มีงานประกวดงานวัดกันนั่นน่ะเขาก็ใช้ชื่อย่ออ้อเหยื่อพญาซึ่งสมัยนั้นร้องผมก็เคยร้องประกวดงานวัดนะใช้สอสี่พญาแล้วก็มีสถามพรมุกดาประกรณ์นี่ก็ใช้พอพยอมภัยนะเลิศนี่ก็ใช้รอลูกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเล็กอันเส้นตรงก็รอธรรมลงแล้วก็มีกรอธรรมลงเราจะไปร้องประกวดกันครั้งแรกก็ดูมันจะวัดจังหวัดดิษฐ์นะฮะแล้วก็รู้จักกันมาเรื่อยเลยแล้วก็ชีวิตเขาก็แม้ความว่าในเป็นศิลปินทางร้องเพลงเนี่ยครั้งแรกก็มามีชื่อเสียงก็เพลงของครูไพบูลย์นะฮะเพลงข้าน้ำนมนั่นอัดครั้งแรกแล้วก็เพลงนั้นได้ขายดีที่สุดนะฮะสมัยนั้นแผ่นเสียงแผ่นเนี่ยราคาขายส่งมันแผ่นละ18 บาทขายได้ถึง 5,000 แผ่นก็ได้รางวัลมาในราว 4,000 กว่าบาทนะฮะมาแล้วซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ชาญเนี่ยร้องหรอกความจริงจะให้บุญช่วยร้องเผอิญวันนั้นบุญช่วยไม่มาครูแจ๋วเนี่ยสงานเนี่ยชาญเนี่ยติดตามลุงแจ๋วไปด้วยก็อยากจะไปฟังว่าไอ้วิธีการอัดเป็นเสียงมันยังไงเผอิญมาบุญช่วยมาลุงแจ๋วก็เอาชาญเนี่ยร้องก็เลยอัดข้าน้ำนมก็เลยเป็นเพลงที่ดังมาก

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงค่าน้ำนมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันที่คุณชาญเย็นแขมีโอกาสได้ขับร้องบันทึกแผ่นจากการสนับสนุนของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติตามคำบอกเล่าของครูสมานนภายนจบไปแล้วค่ะคุณชาญเย็นแขมีพี่ชายน้องชายนะคะแล้วก็มีโอกาสแต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องด้วยอย่างเช่นเพลงสายลมพัดเพลงนี้พี่ชายคุณชาญคือคุณชวนเย็นแขเป็นผู้แต่งเพลงที่สองบัวลืมสะคุณประสบโชคเย็นแขซึ่งเป็นน้องชายคุณชาญเย็นแขเป็นผู้แต่งและสองเพลงนี้คุณชาญเย็นแขขับร้องค่ะ

นะนะคะที่แต่งเพลงให้คุณชาญขับร้องมาถึงคุณวรรลบวิชุกรซึ่งเป็นนักร้องเริ่มแรกอยู่กับครูล้วนควันธรรมก็มีผลงานได้บันทึกแผ่นด้วยเราจะฟัง3เพลงนะคะในเรือน้อยราตรีรำพึงและจิ้งจกกับนกกวักเพลงหลังนี้คุณวรรลบวิชุกรบันทึกเสียงกับคุณสะอาดนินอารามค่ะและทั้ง3เพลงเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรม

วัลลบวิชุกรเป็นสิทธิ์ของครูล้วนควรธรรมนะคะในระยะแรกอีกคนหนึ่งค่ะคือสุเทพอัญชันวัดเป็นลูกศิษย์ครูล้วนตั้งแต่เด็กเลยนะคะและครูล้วนก็แต่งเพลงให้ร้องด้วยเพลงนั้นคือเพลงหนูชอบดอกไม้เด็กชายสุเทพอัญชันวัดขับร้องเป็นเพลงสุดท้ายของรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้ง

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันทร์ประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณอำนาจจันทร์ประนดคุณรัชนีขาวทองมาทำหน้าที่ตามสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแต่ส่วนรวมเป็นประการทำกันวันนี้ก็เป็นวันพุธก็พบกันอีก2วันวันพฤหัสกับวันศุกร์ก็สัปดาห์นึงพูดทางสวต5วันพูดทางสวี3วันแล้วไลฟ์สดวันเสาร์อาทิตย์ก็อีก2วันก็เหมือนกันแหละไลฟ์สดแต่ไม่ได้ออกทางวิทยุวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของเถระคาถานี่คุณเที่ยงโทรมาก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรบ้างคุณเที่ยงโทรมาก็ไม่เป็นไรให้โทรไปก่อนก็ถ้าไปรับก็ไม่ได้เสียจังหวะการพูดคุณเที่ยงโทรมาก็รับไม่ได้ตอนนี้คุณเที่ยงก็มาวันนี้ก็คุณรู้ผลมาก่อนเพื่อนติดตามด้วยคุณวรรณพรของนุ่นแล้วก็แม่สาวสะอาดแม่ชีสุมาลีและปันเอกทุจริตอดุลจิตทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็รับชมรับฟังเมื่อวานนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์เน้นพิมพ์มาในได้มีคนควาง17คนนะทางไลฟ์สด17คนสวทด้วยสงสัยดาก็ถือว่าท่านได้ติดตามรับฟังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาก็พยายามค้นหาธรรมะที่เคยพูดแล้วบ้างไม่เคยพูดแล้วบ้างเมื่อคืนก็ห้าทุ่มโพธิญาณกรอบ963แต่ว่าช้าไปประมาณ15นาทีประวัติหลับไปไม่รู้โยมปลุกแล้วจะไม่ได้ยินเสียงโยมพรหมเกียรติปลุกไม่ได้ยินเสียงก็ช้าไป15นาทีก็พูดได้ประมาณ45นาทีพูดเมื่อคืนนะถ้าว่าอาจารย์เน้นไม่ได้กวางเมื่อคืนคิดว่าไม่มีแต่แม่สาวตื่นแปลกเมื่อคืนแม่สาวตื่น5ทุ่มมาตื่นมารับฟังก็ย้อนหลังได้ไม่เป็นไรถ้าไล่สดได้ย้อนหลังได้ เราไม่ได้กวางตอนหน้าต้องมากวางตอนไหนก็ได้ตอนที่ว่าเราว่างว่างให้หูมันว่างไว้แล้วกันถ้าหูว่างมากวางได้ถ้าหูไม่ว่างมันก็กวางได้ อย่างนี้เป็นต้นว่าวันนี้จะได้พูดถึงทิศเบื้องบนคือพระธรรมด้วยติดเบื้องบนนี่คือพระธรรมนะสูงสุดเนี่ยสำนักพราหมณ์เป็นติดเบื้องบนแล้วก็ธรรมที่สำนักพราหมณ์เคารพก็เป็นทิศสูงกว่าสำนักพราหมณ์อีกอาจารย์มาประจัดพูดเมื่อวานที่สวีสำนักพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนที่ถกเราจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ลืมทิศเนี่ยไม่หลงทิศไม่ลืมทิศทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาอย่างนี้เป็นต้นนะทิศเบื้องขวาทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหลังทิศถกอ่ะขอรบวันนี้มันมันนี่โรคมาเบียดเบียนเล็กน้อยก็จะพูดในอุตระเถระคาถาว่าด้วยคาถาของพระอุตตรเถระจะยิงพูดแล้วแต่มันไม่มีบาลีในเถระคาถาทำไมเขาไม่ใส่บาลีก็ไม่ทราบหรือว่าผู้สังคายนาพระกวิดกไม่ใส่บาลีให้รวมพิมพ์เลย
ไม่ใส่ให้เนี่ยคุณเที่ยงรับฟังอยู่คุณเที่ยงถือกลองก็ฟังทุกวันตอนเนี้ยไม่ใส่บาลีให้จัดมาต้องมีคนเองเพราะท่านในเจรคาถาภาษาไทยนี่จะไม่มีบาลีมีแต่ภาษาไทยฉะนั้นวันนี้พูดครบวงจรทางภาษาไทยและภาษาบาลีท่านอุตระ อุตระนี่ก็สูงเหมือนกันนะอุตระนี่ท่านมีชื่อท่านก็สูงแล้วการปฏิบัติท่านก็สูงถึงอุตระถึงโลกอุดรก็ว่าได้โลกอุตระก็ได้อุตระเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้กล่าวคาถาเป็นภาษาของท่านเป็นภาษาบาลีแต่ว่าพอมาประเทศไทยเขาก็แปลเป็นไทยจากบาลีนะแปลเป็นไทยท่านได้กล่าวคาถาเมื่อท่านสำเร็จอรหันต์แล้วท่านกล่าวว่านัตติโกจิภาโวนิจโจ นัตติโกจิภาโวนิจโจซึ่งแปลว่าพบอะไรที่เที่ยงไม่มีพบที่เที่ยงไม่มีพบในที่นี้ไม่เอาพบพอสำเพาพอผ่านไม่ใช่พบพอผ่านบ่อไม้บ่อใบไม้นะบ่อไม้ไอ้นั้นพบวัตถุสิ่งของแต่นี่พบก็คือกรรมพบแล้วก็อุปัติพบกรรมพบกับอุปัติพบอุปัติพบนั้นแยกออกเป็นหลายพบมากมายอุปัติพบนี่แยกเป็นหลายภพนะอุปัติภพนี่แยกเป็นหลายภพเป็นกามภพรูปภพอรูปภพสัญญีภพอสัญญีภพเนวสัญญาภพนาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพและปัญจโวการภพทั้งหมดทั้งที่พูดมานี้เกือบ10ภพแต่ถ้าย่อเป็นหนึ่งก็คืออุปัติภพอุปัติภพนี่ถ้าย่อเป็นหนึ่งนะอุปัติภพอุปัจันติอุปัจันติย่อเป็นหนึ่งก็คืออุปัติภพแต่แยกออกไปขยายความก็มีตั้งเกือบ10ภพภพที่เป็นเหตุภพที่เป็นเหตุนะเพราะนั้นเราอยู่ในภพนี้ภพที่อุปาติภพภพปรากฏแล้วก็กรรมภพภพที่เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาติภพถ้าเราไม่มีกรรมนี่ถ้ามีภพไม่มีอ่ะถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ภพเมื่อเราทำกรรมแล้วมาพบกับภพอย่างนี้ก็ได้มามีกรรมแล้วมาพบกับพบถ้าเราไม่มีกรรมแล้วก็ไม่มีกรรมมาพบอุปาติภพก็ดับไม่มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ดับกรรมมาพบแล้วเป็นผู้ดับกรรมมาพบกรรมมาพบคืออะไรก็คือบุญปุญญาภิสังขารเป็นกรรมมาพบอาปุญญาภิสังขารเป็นกรรมภพอาเนญจาภิสังขารเป็นกรรมภพและวจีสังขารกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารสังขาร6ก็ได้สังขาร6ในสังขาร6นี้ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็ได้แก่อะไรได้แก่วัตถุสังขารรูปสังขารก็ได้เช่นพวกสมบัติต่างๆข้าวของเงินทองเรือสวนไร่นาช้างเรือสวนไร่นานี่เป็นรูปสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง
คือไม่มีเจ้าของพูดอย่างนี้ก็ได้มันไม่มีเจ้าของอ่ะแต่เรามายึดเอาว่าเป็นเจ้าของทีหลังที่สังขารเหล่านี้มันเกิดโดยธรรมชาติอ่ะเช่นทองคำนี่มันเกิดโดยธรรมชาติเกิดมาจากธาตุอะไรก็ไม่รู้ธาตุทองอ่ะเรียกธาตุทองอ่ะเกิดมาโดยธรรมชาติแต่เมื่อคนไปพบข้าวมันมีสีนั้นสีเปล่งปลั่งสวยงามดีก็เข้าไปยึดว่านี่ทองของเราอ่ะสังขารที่มีวิญญาณครองไปยึดเอาสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองว่าเป็นของเราที่จริงมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกแต่ว่ามาพบข้าวเพราะอำนาจบุญนะบางคนก็พบทองคำราคาเป็นแสนเป็นล้านเพราะบุญของเขาคนทำบุญกับเงินกับทองก็ยอมได้เงินได้ทองเมนทักกาเศรษฐีนี่ถ้าทำบุญไว้ในพระเจ้าองค์ก่อนเนี่ยเมนทักกาเศรษฐีก็เป็นปู่ของนางวิสาขาท่านบอกว่ามีแพะทองคำอยู่หลังบ้านนะเวลาถ่ายออกมาก็เป็นทองคำหมดเลยมีมูลมูลแพะหรือเราเรียกบ้านเราขี้แพะเป็นทองคำหมดเลยแล้วในปากแพะก็มีเนยเฉยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอันนี้เขามีบุญนะมันมีปล่องของแพะทองคำอยู่หลังบ้านน่ะนี่เมตตากาเศรษฐีเป็นพ่อของธนัญชัยเศรษฐีเป็นพ่อของธนัญชัยเศรษฐีเป็นปู่ของนางวิสาขานี่คนทำบุญน่ะถ้าเราไม่ทำบุญมันไม่พบถ้ามีบุญแล้วมันขึ้นมาตื้นให้เราเห็นนะเราก็ครอบครองว่าเป็นของเราอันนี้สังขารที่มีวิญญาณครองได้แก่สัตว์และมนุษย์เทวดาพรหมนี่เป็นมีวิญญาณครองเราไปยึดครองแต่ถึงจะได้ยึดครองอย่างไรสังขารนั้นก็ไม่เที่ยงพบนั่นเองพบมันไม่เที่ยงท่านจึงกล่าวว่านัตติโกจิภาโวนิจโยพบอะไรที่เที่ยงไม่มีนัตติคือไม่มีนัตติพันเตไม่มีโกจิก็อะไรภาโวก็พบนิจโยเที่ยงแต่นี่ไม่เที่ยงพบอะไรที่เที่ยงไม่มีมีแต่อะไรมีแต่ไม่เที่ยงเพราะนั้นเรายึดถือของที่ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติอยู่แล้วเกิดดับเสื่อมไปเกิดมาแล้วสลายไปแล้วคนที่เข้าไปยึดก็ไม่เที่ยงคนเข้าไปยึดสังขารก็ไม่เที่ยงตัวสังขารเองก็ไม่เที่ยงนี่เป็นเงี้ยแล้วก็ท่านแสดงต่อไปว่าสังขาราวาปิสัสตาเนี่ยจะมาเอามาครบบาลีด้วยสังขาราวาปิสัสตาสัสตานี่ไม่ใช่สัตตอสัตสอนะสัสตามีสอสามตัวแล้วต่อตอสระอานี่แม่สัสตาตัวนี้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันเนี่ยต้องถามอาจารย์มาเนรสมบัติจันทร์มาประสาทเนี่ยคำว่าสัสตานี่แปลว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเสร็จแล้วพูดจบแล้วค่อยถามสัตสตาแปลว่าอะไรสัตสอเสือสามตัวนะสัตสตาเป็นอย่างนี้แต่แปลตามแปลเป็นบาทก็แล้วกันบาทสกาถาสังขาราวาปิสัตสตาแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีสังขารที่เที่ยงก็ไม่มีสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะมันไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งหมดนี่คุณเที่ยงจบอยู่ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองทั้งหมดเลยเราจะยึดถือว่าเท
ที่ยงก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงแต่ที่เรายึดถือว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยเพราะมันวิปลาสมันจิตวิปลาสเห็นผิดที่จริงของไม่เที่ยงเรายึดถือว่าเที่ยงของเป็นทุกข์ยึดถือว่าเป็นสุขของเป็นอัตตาอนัตตาเราถือเป็นอัตตานี่มันยังไงยึดถือเอาวะยึดถือเอาพอยึดถือเอาเป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางบ้างให้เบาบางก็ทุกข์ไม่มากทุกข์ไม่มากทีนี้สังขารนั้นแยกออกเป็นประเภทแล้วก็มีหลายประการหนึ่งสังขารปัจเจยสองสังขารขันสามสังขารธรรมสังขารปัจจัยก็ได้แก่อะไรวะที่ต่อจากอวิชชาอวิชชาก็เป็นสังขารนะอวิชชาก็เป็นสังขารเป็นนามสังขารเป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาก็คือสังขารนั่นเองแหละสังขารคืออวิชชาได้แก่โมหะความไม่รู้ก็เป็นสังขารโลภะก็เป็นสังขารโทสะก็เป็นสังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นเนี่ยเพราะนั้นสังขารเป็นเหตุให้เกิดสังขารอย่างนี้ก็ได้สังขารเป็นเหตุให้เกิดสังขารอวิชชาเป็นสังขารถ้าอวิชชาไม่ดับมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอภิสังขารสังขารปัจจยาไม่เอาสังขาร6หรือสังขาร3นี่เป็นสังขารหมดเลยถ้าดับสังขารได้แล้วเป็นสุขเตสังบูปรโมสุโขที่พระบังสุคุณนะที่พระบังสุคุณเวลาสวดอภิธรรมจบแล้วหรือเวลาสวดมาติกาจบแล้วอ่ะท่านก็เฉียบผ้าบังสุคุณบังสุนะถ้าบางสารมันผิดอาจารย์นาฏก็เลยว่าพูดบางสารทั้งนั้นเนี่ยมันผิดต้องบางสุกุลบางสารไม่มีอ่ะบางสุกุลเนี่ยผ้าที่คลุกฝุ่นหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้กองในกองขยะเป็นต้นน่ะฉะนั้นสังขาร3หรือสังขาร6หรือถ้าย่อแล้วเหลือสังขาร2ก็ได้สังขาร2คืออะไรก็คือรูปสังขารนามสังขารหรือสังขารสองก็สังขารที่เป็นเครื่องปรุงแต่งให้เกิดกรรมสังขารกับวิปากสังขารหรืออุปติภพไปแหละอุปติภพอันเดียวกันเนี่ยอุปัจจันติสังขารเป็นเหตุที่เกิดสังขารถ้าสังขารดับอุปัตติสังขารก็ดับถ้ากรรมสังขารดับวิปากสังขารก็ดับท่านจึงเรียกว่าแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีข้อแรกว่าพบอะไรที่เที่ยงไม่มีและสังขารที่เที่ยงก็ไม่มีแต่เราไปยึดว่าเที่ยงเป็นของเรายึดถือเอามากๆยึดถือจนเกิดโทสะเกิดโลภะเกิดโมหะเพราะยึดถือว่าของเราอะแต่จะก่อนรู้จักปล่อยรู้จักปลงได้เท่าไรเอาเท่านั้นเหมือนโยมจันทนาบอกว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้นเนี่ยคนมีธรรมะก็รู้จักปลดปลงปล่อยวางได้ยินดีทำยินดีสังขารน่ะสันโดษในสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองเพราะนั้นสังขารนี่เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรวิญญาณวิญญาณก็เป็นสังขารนะวิญญาณก็เป็นสังขารนามรูปก็เป็นสังขารนี่เป็นสังขารหมดตวาดสังขารเป็นถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสอุปายาตเป็นหมดเลยถ้าพูดถึงสังขารไม่มีอะไรในโลกนี้จะไม่เป็นสังขาร แม้สังขารจะมีมากมายแต่ว่าพอย่อแล้วเหลือว่าโลกิยะสังขารคือปรุงแต่งอยู่ในโลกถ้าใครดับสังขารได้ก็เป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งแล้ว
วิสังขารหมายเอาโลกุตระคือมรรคผลนิพพานแต่โลกิยสังขารนี่เป็นโลกีปรุงเรื่อยอะปรุงแต่งเรื่อยแต่งบุญบ้างแต่งบาปบ้างแต่งอเนนชาบ้างปรุงแต่งอะถ้าเมื่อยังมีการปรุงยังมีการแต่งมันก็พบก็ปรากฏไม่สิ้นสุดถ้าวันไหนหมดปรุงการปรุงแต่งวันนั้นเป็นสุขไอ้เป็นไงเอาได้19นาทีอยู่ยังอีก10นาที เอาสัก4บาท1คาถาก่อนแล้วกันเมื่อท่านกล่าวว่าแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีสังขาราวาปิสัสตาแปลว่าแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีสัตตาเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้สัตตาแล้วก็แสดงต่อไปว่าอุปัจจันติจะเตขันธาอุปัจจันติจะเตขันธาเมื่อเกินพูดนี่เกือบชั่วโมงนะ40นาทีพุทธนะอุตตระเนี่ยยันเกาะแต่ไม่ได้พูดที่นี่พร้อมน้องบาลีด้วยก็เกินพูดนะ40นาทีท่านบอกว่าแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีไม่มีเลยมีแต่ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยมีแต่ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยที่เที่ยงมันไม่มีอ่ะถ้าเที่ยงก็ไม่เรียกว่าสังขารเรียกวิสังขารคือไม่คือเที่ยงอ่ะวิสังขารเที่ยงคือไม่แน่นอนอ่ะมันไม่เกิดดับแล้วมันเที่ยงแล้วแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีแล้วก็อุปัจจันติจะเตสังขันธาขันเหล่านั้นขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดแล้วเวียนดับเวียนตายก็ได้ย่อมเวียนเกิดแล้วเวียนดับหรือเวียนตายอุปัจจันติจะเตขันธาจะวันติอะปาราปารังไพร้อซึ่งแปลว่าขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปขันทั้งหมดขันธาอุปัจจันติขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปนี่ควังแล้วมันเป็นธรรมะล้วนๆอยู่มันก็ยากหน่อยแต่ว่าก็ควังเป็นปาฏิหาริย์คนมีปัญญาควังรู้อ่ะแต่ถ้าคนโง่ปัญญาทึบก็แม้เขาจะยากแต่คนหวังว่าท่านผู้หวังทั้งหลายที่กำลังหวังนี่คงมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาท่านก็ไม่หวังเขามีปัญญานะมีปัญญานี่เคยอีกก็หลายหลายท่านกำลังจมระกองคุณเทียนก็คุณชื่อเป็นแถวเลยขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปเวียนตายนั่นเองว่าจะวันติปาราปารังขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปเวียนตายนั่นเองไอ้ขันนี่มันเวียนนะเวียนไปเวียนมาเวียนเกิดและเวียนดับเวียนตายอันเดียวกันนี่แหละเกิดขึ้นอุปัจจันติจะเตขันธาขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนตายดับไปนี่เวียนเกิดเวียนตายเราเนี่ยไอ้คอยเวียนเกิดเวียนตายก็คือขันนั่นเองเป็นผู้เวียนเกิดเวียนตายถ้าว่าโดยขันแล้วปฏิเสธสัตว์บุคคลมันเป็นขันน่ะเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะไม่มีสัตว์บุคคลถ้าว่าพูดธรรมะนะไม่มีสัตว์ไม่มีคนตายแต่ว่าขันเวียนเกิดเวียนตายอายตนะเวียนเกิดเวียนตายธาตุเวียนเกิดเวียนตายอย่างนี้มันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เวียนไปในภพภูมิต่างๆในกามภพบ้างรูปภพบ้างอรูปภพบ้างมันเวียนไปอย่างนี้กลับไปกลับมาแล้วเราจะเวียนอีกเท่าไหร่ไม่รู้เวียนเกิดเวียนตายอีกกี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่
อาสงไขยกี่กับกี่กันก็ยังไม่รู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะยังมีสังขารปรุงแต่งเขาเรียกอภิสังขารมารนะมันตามมารที่ทำให้เราเกิดมาเป็นทุกข์ เป็นอภิสังขารนะสังขารที่ปรุงแต่งเขาเรียกเป็นมารนะอภิสังขารมารเป็นให้เกิดให้เกิดขันธมารขันธมารเนี่ยรูปเป็นมารไม่โอเป็นแต่เราก็ถนอมรูปรักษารูปเอาไว้อะถนอมมารมันเรารักมารเนี่ยต้องหาอาหารให้มารหาเครื่องนุ่งห่มให้มารหาที่อยู่ที่อาศัยสร้างบ้านเรือนให้มารอยู่แล้วก็หายาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บให้มารมันรอดตายอะไม่เป็นต้นนี่เราตามใจมารน่ะจึงเป็นธาตุของมารน่ะเป็นธาตุของขันธมารเป็นธาตุของกิเลสมารเป็นธาตุของอภิสังขารมารนี่เป็นธาตุนะเนี่ยเป็นคนเป็นธาตุเป็นไรคนเป็นธาตุย่อมเป็นทุกข์พระเจ้านี่ไม่เป็นธาตุแล้วนี่ไม่เป็นธาตุของมารแล้วอยู่เหนือมารแล้วเป็นทิศเบื้องบนเนี่ยอยู่เหนือมารนะมารตามไปผจญไม่ได้ตามไม่ถึงอ่ะมันอยู่ข้างบนนะเพราะอะไรข้างบนนี่เป็นทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนนี่หมายเอาทั้งในโลกีทิศเบื้องบนก็คือสมณพราหมณ์แต่บนนั้นมีอีกก็คือพระนิพพานพระนิพพานนี่บนสุดเป็นทิศเบื้องบนของสมณพราหมณ์นะไอ้สมณพราหมณ์เป็นทิศของเราแล้วแต่ทิศเบื้องบนของสมณพราหมณ์ก็คืออุตรทิศโลกุตระพ้นจากโลกนี่เป็นสมณพราหมณ์เมื่อประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วก็ไปอยู่ในทิศเบื้องบนนี่คือสมมุติว่าไปอยู่แต่ที่จริงไม่ได้ไปมันดับเป็นพระนิพพานนี่ไม่ใช่ว่าเป็นภพนะพระนิพพานนี่พระนิพพานไม่ได้เป็นภพไม่ได้เป็นที่อยู่ของสัตว์นะเพราะสัตว์มันไปมันไม่มีแล้วมันดับดับสัตว์ได้สังขารแล้วมันไม่ไปอยู่แล้วมันไม่มีไม่ใช่ว่าพระนิพพานเนี่ยพระเจ้าไปอยู่ในพระนิพพานไปเสวยวิมุตติสุขดับขันธานิพพานแล้วไปที่นั้นนี่พูดเป็นสภาวะมันไม่มีเอาอะไรไปเพราะสังขารดับแล้วอวิชชาดับแล้วจะไปได้อย่างไรมันไม่มีเครื่องที่จะไปแล้วเพราะว่ามันดับแล้วแบบโมหะดับโลภะดับโทสะดับโมหะดับมันก็ไม่ไปแล้วมันเป็นวิสังขารเนี่ยคือไม่มีสังขารเป็นยังไงก็ได้วิสังขารเนี่ยพ้นจากสังขารไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจเรื่องนี้ขันธ์เหล่านั้นย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไปแล้วแสดงเป็นอีกว่าเอตมาทีนวังยัตวาเรารู้โทษอย่างนี้แล้วเอตมาทีนวังก็คือรู้โทษยัตวาเรารู้โทษอย่างนี้แล้วนี่พระอุตตรท่านพูดว่าพระอรหันต์ท่านพูดว่าเรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่ต้องการด้วยภพพระเวนัมหิอนัตติโกเรารู้โทษอย่างได้แล้วก็ไม่ต้องการด้วยภพไม่ต้องการด้วยภพแล้วรู้โทษว่าภพมันมีโทษมีทุกข์ไม่ต้องการที่เราต้องการเพราะเราไม่เห็นโทษในภพไม่เป็นเอตมาทีนวังยัตวาเพราะเราไม่เห็นโทษไม่เห็นโทษในภพไม่เห็นโทษในความเกิดอย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นโทษในการหน้ารูปนามมันจึงไม่พ้นจากภพไปได้จึงไม่มีความต้องการพอเห็นโทษแล้วมันไม่มีความต้องการแล้วด้วยภพแล้วมันมีความต้องการแต่ไงนิสสโกสัพพกาเมหิเราสลัดตนออกจากกามทั้งปวงนิสสโกนี่คือสลัดตนออกสัพพกาเมหิคือการทั้งปวงเราเห็นโทษแล้วไม่มีความต้องการพบเราสลัดตนออกจากการทั้งปวง
แต่เรามันไม่ฉลาดนะมันวิ่งเข้าหากามไม่ฉลาดกามทั้งปวงกางทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยกามที่เป็นของมนุษย์กามที่เป็นของเทวดากามทั้งหมดเนี่ยโลกียกามไม่ฉลาดออกเพราะไม่เห็นโทษอะแต่ว่าพระอุตตรานี่นิสระโกสัพพกามเมหิเราเห็นโทษทั้งปวงเราไม่ต้องการได้พบเราสลัดตนออกจากกามทั้งปวงอ่ะนี่เราไม่สลัดออกอ่ะเราหาเอามาใส่ตัวใส่ใจของเราอ่ะมันไม่สลัดนะพอไม่สลัดมันก็หนักกามนี่เป็นของหนักนะไม่ใช่เบานะแต่ถ้าไม่มีกามมันเบาอ่ะไม่มีกามมันเบาอ่ะถ้ามีกามมันหนักอ่ะนี่เราจึงสลัดออกจากกามทั้งปวงเพราะเห็นโทษถ้าเห็นโทษสลัดออกถ้าไม่เห็นโทษมันไม่ออกมันจะเอามันไม่ออกแต่มันจะเอาอะไรมันจะเอากามทั้งปวงมาเป็นของเราอะแต่ว่าท่านไม่เอาแล้วเพราะท่านสลัดแล้วด้วยอรหัตมรรคอรหัตผลสลัดแล้วด้วยอรหัตมรรคอรหัตผลจึงว่านิสระโกสัพพกามเมหิเราสลัดแล้วออกจากกามทั้งปวงนี่แปลอย่างนี้และสุดท้ายปัตโตเมอาสวัคคโยติบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วปัตโตเมอาสวัคคโยติปัตโตก็ถึงแล้วบรรลุแล้วปัตโตเมอาสวัคคโยติบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วท่านจึงออกมาแสดงเมื่อท่านยังไม่นิพพานท่านกล่าวไว้เมื่อท่านสำเร็จมรรคผลวันนี้ก็จบพอดีเลยเรื่องคาถาของพระอุตตระจบพอดี30นาทีแล้วเจ้าจากท่านผู้ฟังด้วยและเพียงเท่านี้ค่อยพูดในวันพรุ่งนี้เรื่องอะไรก็ฟังดูในอัตถกถาไม่ได้กล่าวทีแต่ว่าค่อยๆกล่าวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้เห็นโทษในกามที่ไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงทั้งหลายมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นสธนช.แจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายน2569จากฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่9ถึง13กันยายนนี้หลังคาดการพบร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมหลายจังหวัดในทุกภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำสธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันเพื่อรองรับฝนตกหนักและลดผลกระทบต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลคะแนนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านอันดับขยับขึ้น5อันดับ
7: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA 2025ว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง3ด้านเมื่อเทียบกับปี2565โดยวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น23คะแนนเป็น432คะแนนส่วนคณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนเป็น407และ392คะแนนตามลำดับส่งผลให้อันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58เป็นอันดับ53ของโลกซึ่งผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นความสำเร็จร่วมกันของนักเรียนครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมย้ำว่าคะแนนที่ดีขึ้นไม่ใช่เหตุผลให้หยุดพัฒนา จะต้องใช้เป็นแรงส่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้มข้นและทั่วถึงยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะนำผลPISAมาวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาที่ตรงจุดโดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจการคิดวิเคราะห์การประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาศักยภาพครูและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะที่จำเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับคนไทยทำงานโรงแรมในมาเก๊า20อัตราเงินเดือนกว่า 50,000 บาทสมัครได้ถึงวันที่11กันยายนนี้
8: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๊าจำนวน20อัตรารวม3ตำแหน่งได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP เงินเดือนประมาณ 54,000 ถึง 71,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนผู้สมัครต้องมีอายุ 21 ถึง 30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษได้มีบุคลิกภาพและทัศนคติดีโดยบางตำแหน่งกำหนดส่วนสูงตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดพร้อมได้รับค่าอาหารระหว่างทำงานค่าเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดสัญญาวันหยุดประจำปีและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11กันยายนโดยไม่มีค่าสมัครหรือค่าบริการส่วนผู้ผ่านการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเช่นค่าหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพและตรวจประวัติอาชญากรรมรวมประมาณ 4,700 บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและสายด่วนกรมการจัดหางานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าตรู่เลยค่ะวันพุธที่9กันยายน2569วันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะพร้อมกับพี่สายชนนี้สังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะดูแลกันกับเพจข่าวยามเช้าวันนี้เริ่มต้นมาก็ 6:09 นาทีวันที่9เดือน9วันนี้ น่าจะมีใครๆแถวๆนี้หรือเปล่าที่แบบว่า
1: น่าจะตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไม่หลับไม่นอนนะเมื่อคืน9เดือน9อ่ะ
0: ค่ะวันนี้
1: ใช้จ่ายก็ประหยัดกันหน่อยนะคะ
0: ใช่นะคะแต่หลายท่านก็บอกว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะสำหรับไทยช่วยไทย plus จะต้องใช้ให้หมดนะคะจะได้มีเรียกว่าแบ่งเบาภาระไปได้บ้างนะคะขณะเดียวกันวันนี้วันที่9นะคะก็ต้องตามกันดูเรื่องของพายุต่างๆฟ้าฝนนะคะซึ่งไม่มีประกาศเรื่องของพายุในช่วงนี้มีแต่ประกาศฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะจนถึงวันที่13กันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่ตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะ10ถึง13ก็ยังคงมีฝนต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวทั้งไทยตอนบนทั้งภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายนช่วงนั้นเนี่ยนะคะยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระยะต่อไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวฉบับต่อไปนะคะกรมอุตุเขาจะประกาศออกมาอีกครั้ง5โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ฟ้าฝนวันนี้นะคะอาจจะเป็นใจหรือไม่เป็นใจสำหรับใครจะเดินทางบ้างค่ะภาคเหนือวันนี้นะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนประมาณ 70% ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเมืองผลไม้ 60% ค่ะมาดูที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ค่ะอันดามันภาคใต้อันดามันนั้น 40% เช่นกันนะคะส่วนใครที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันนั้นถ้าจะออกเรือนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลางค่ะวันนี้ฝน 60% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะหน่อยค่ะ 70% ค่ะคุณคะ
0: ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ฟังคะสทช.ก็ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายนจากกรณีฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีการประกาศออกมาค่ะ
1: ค่ะมาดูที่เรื่องของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันหน่อยค่ะได้มีการสั่งการจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะมีการรายงานสถานการณ์ภัยการแก้ไขปัญหาและก็การให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการสั่งการจังหวัดนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยแล้วค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนภัยระดับพื้นที่พร้อมกับประสานจังหวัดนั้นส่งข้อมูลเพื่อเยียวยาประชาชนโดยบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งหากว่ามีแนวโน้มว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นนั้นให้รีบประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็หาและถ้าหากว่าต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติมนั้นพื้นที่เข้าถึงยากเนี่ยหรือว่าอาจจะต้องการขอรับการสนับสนุนทางอากาศยาน KA32 นั้นก็ให้ประสานแจ้งมาอย่างปอพอได้ทันทีค่ะพร้อมกับขอให้จังหวัดนั้นที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยเร่งจัดประชุมคณะกรรมการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลมายังปภ.แล้วก็จะมีการตรวจสอบหลังจากนั้นจะมีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะตามมติครม.ต่อไปด้วยค่ะ
0: ด้านนายจุรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วตามมติครม.นะคะเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทปรากฏว่าโอนเงินรอบแรกสำเร็จแล้วเมื่อวานสักตี 2:00 น.นะคะโอนเงินเยียวยาจังหวัดน่านนะคะ8กันยายน2569จำนวน 15,080 รายนะคะรวมเป็นเงินกว่า135,720,000 บาทนะคะคือดูตัวเลขเนี่ยจริงๆเขามีมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะ 15,000 กว่าครัวเรือนแล้วก็ประมาณสัก136ล้านกว่าบาทก็ฝากนะคะปภ.ก็ฝากว่าอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาเพราะบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ครบแล้วเนี่ยใครตกหล่นยังไงติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะ1784-1784นะคะสายด่วนนิรภัยนะคะขณะที่ประเทศไทยและสปป.ลาวค่ะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศให้กับสปป.ลาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวค่ะพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวนะคะหลังจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งก็มีการหารือยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การป้องกันการเฝ้าระวังไปจนถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งการลงนามครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่าง2ประเทศบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนะคะเพื่อให้ทั้งไทยและก็ลาวค่ะสามารถร่วมกันรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระทรวงทรัพย์ก็ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้สปป.ลาวด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาดูทางฝั่งของภาคใต้กันหน่อยค่ะเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยก็จะลงไปอีกเนี่ยประเทศถัดไปนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของจากอินโดนีเซียเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะโรงพยาบาลเบตงเองมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีเลยนะคะสำหรับที่จะรับมือกับฝุ่น PM 2.5 หลังจากพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจเยื่อบุตาอักเสบเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นค่ะพร้อมได้ให้คำแนะนำในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 2.5 นี่แหละค่ะอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะที่ออกจากบ้านแล้วก็ลดกิจกรรมกลางแจ้งงดการออกกำลังกายเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเรื่องของ PM 2.5 ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็แวะไปที่เรื่องของการเกษตรกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ปลาหมอคางดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยปลาหมอคางดำโอ้โหนะคะที่มาระบาดใหม่ๆเนี่ยมันแพร่พันธุ์ไวแล้วก็เร็วด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยจัดทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จตามคำสั่งศาลปกครองกลางค่ะพร้อมกับย้ำว่าจะต้องเดินหน้า7มาตรการที่จะไปควบคุมการแพร่ระบาดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบเต็มกำลังเลยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการเร่งด่วนไปแล้วนะคะไปยังผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณวัชรพลขาวขำซึ่งกำกับดูแลกรมประมงดูแลในเรื่องของกรมประมงด้วยก็เร่งดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางกรณีที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำค่ะพร้อมกับสั่งให้กรมประมงนั้นจัดทำรายละเอียดเป็นแผนดำเนินงานออกมาค่ะเพื่อที่จะให้ปฏิบัติการนั้นเป็นผลสำเร็จตามคำสั่งของ พิพากษาด้วยนะคะสืบเนื่องจากตั้งแต่เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งออกมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยเฉพาะกรมประมงแล้วก็อธิบดีกรมประมงเองก็ดำเนินการตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งนี่ก็เป็นมาตรการที่วางไว้หลังจากเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักค่ะรวมไปถึงการสั่งการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันที่ศาลนั้นมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยมีการเร่งรัดการทำงานนะคะตาม7มาตรการมาดูกันค่ะว่า7มาตรการนั้นมีอะไรบ้างนะคะมาตรการแรกเป็นการควบคุมและกำจัดต่อมาคือการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยก็ใช้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มน้ำย่ออะไรนะเกลือจิ้มเกลือน้ำย่อน้ำบ่งอะไรเนี่ย นะคะแล้วก็การนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์ต่อไปมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนมีการสร้างความรู้ความตระหนักแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแล้วก็ติดตามการระบาดค่ะและที่สำคัญค่ะการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นก็เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วหลังจากที่ศาลปกครองกลางนั้นมีคำสั่งพิพากษาก็จะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาแล้วก็ให้เป็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงนะคะซึ่งอัปเดตไว้27สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสามารถกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วเนี่ยรวมไปแล้วนะคะอยู่ที่โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ10ล้านกว่ากิโลกรัมค่ะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดพบพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดด้วยกันค่ะระดับความชุกชุมเนี่ยคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็พื้นที่ที่พบการระบาดเนี่ยอย่างละ3จังหวัดค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนอร์เวย์นะคะถึงนอร์เวย์แล้วแล้วก็นะคะก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็เดินทางตั้งแต่วันที่7นะคะเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระศพนะคะซึ่งท่านก็มีการโพสต์นะคะผ่าน Facebook เมื่อวานนี
1: ้
2: บอกว่าเดินทางไปถึงที่นอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นนะคะระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีไปเจอคนไทยที่มาจากอเมริกาแล้วก็คนไทยที่พำนักอยู่ที่นอร์เวย์เข้ามาทักทายเป็นกันเองมากต่างคนต่างก็ตื่นเต้นดีใจท่านบอกนะคะผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความปิติยินดีท่านก็บอกว่าขอบพระคุณมากๆครับนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเดินทางถึงกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีพระศพของกษัตริย์ฮารัลด์ที่5ในวันนี้นะคะในระหว่างที่เดินสำรวจเส้นทางของงานพระราชพิธีก็ได้มีคนไทยที่มาจากอเมริกาและคนไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะทั้งสองฝ่ายต่างตื่นเต้นดีใจผลัดกันให้พรซึ่งกันและกันด้วยความยินดีนะคะขณะที่ในส่วนของมาตรการอื่นๆรัฐบาลก็เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบซึ่งมีเรียกว่าสกัดการทุจริตราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะคะแล้วก็จัดทำแบ็คลิสต์กลางเรียกว่าทั่วประเทศนะคะเตรียมเปลี่ยนข้อสอบภาคกนะคะแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของรัฐบาลเองนะคะก็มีการมีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างท่านรองนายกสุภาจีก็มีการเปิดเผยถึงการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนเรื่องข่าวดีเรื่องหนี้ครูหนี้สินของครูกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าแก้หนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วก็จะสร้างวินัยการเงินป้องกันปัญหาซ้ำซากนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีพึ่งนะคะท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านก็ออกมาขีดเส้น1สัปดาห์สั่งสคบ.ตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริส ย้ำว่าตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะมานับถอยหลังกันนะ33วันจะถึงการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปีนี้แล้ว
1: ค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพมหานครด้วย
2: เฉพาะกรุงเทพนะ
1: เฉพาะกรุงเทพนะคะหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วนะคุณเพราะว่าหยุดหลายวันเหมือนกันนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าการประชุมเนี่ยจะเริ่มวันที่12ใช่ไหม12-16
2: 12-18
1: ตุลาคม
2: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามช่วงนั้นเนี่ยในส่วนของมาตรการของความปลอดภัยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะนำอาหารรสชาติดีๆขึ้นสู่เวทีเพราะว่าการประชุมครั้งนี้คนจากโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะมาประชุมเนี่ย 15,000 กว่าคนเน
1: ี่
2: ยนะคะ190ประเทศนะคะประมาณนี้แหละนะคะซึ่งเราก็จะมานับถอยหลังด้วยกันนะคะมีงานใหญ่ๆเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเองเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมานะคะแล้วก็มีผลและล่าสุดก็คือมีโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะคะหมอเอกเมื่อวานนะคะก็แถลงพร้อมกับรองโฆษกเต็มคณะเลยนะคะหมอเอกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่าจะลุยสื่อสารเชิงรุกคุ้มเข้มไม่เน้นโต้วาทีนะคะแล้วก็พร้อมจะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงนะคะมุ่งสร้างประโยชน์ต่อประชาชนขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันปักธงทางความคิดสร้างสิ่งใหม่ๆให้ประเทศนั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่ประชุมครม.ก็ได้มีการประชุมออกมาแล้วก็มีการเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยศรีลังกาด้วยนะคะที่จะแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้วก็ป้องกันการสรรหาผิดกฎหมายค่ะซึ่งทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานไทยระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อที่จะนำมาวางกรอบความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งการรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากว่าไทยนั้นยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนค่ะโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10,000 คนซึ่ง MOU เนี่ยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานแล้วก็กฎหมายนโยบายด้านแรงงานด้วยค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญมีแนวปฏิบัติที่ดีรวมไปถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานนะคะผลิตภาพแรงงานรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็การค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งแรงงานศรีลังกานั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติค่ะรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆตามสัญญาจ้างแล้วก็กฎหมายแรงงานไทยด้วยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานค่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะแรงงานนั้นจะต้องเข้าประเทศแล้วก็ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะต้องได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานเฉพาะกับนายจ้างเท่านั้นค่ะหรือจะทำในอาชีพที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นรวมไปถึงต้องผ่านการตรวจสุขภาพมีหลักประกันเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นไปตามกำหนดก่อนเริ่มงานค่ะซึ่งข้อตกลงกำหนดระยะเวลาการสัญญาจ้างงานนั้น2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญานะคะซึ่งถ้าหากว่าทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดเลยค่
2: ะ
1: นี่คือความร่วมมือระหว่างไทยและศรีลังกาค่ะคุณน้อย
2: ค่ะส่วนไทยและอิสราเอลก็ร่วมกันวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเหมือนกันนะคะเพื่อให้เป็นการป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เนรเทศผู้ที่มีพฤติกรรมไม่โอเคมาไทยแล้วมีพฤติกรรมไม่โอเคเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นการที่ข่าวก็นำเสนอไปนะคะทางด้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยออกมานะคะร่วมกับทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยหารือกันนะคะตรงไปตรงมาเลยนะประเด็นความกังวลของคนไทยตอนนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็การกระทำที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดพังงาภูเก็ตนะคะมีการรวมตัวของอิสราเอลเป็นชุมชนเลยนะคะท่านก็เลยออกมายืนยันกับทางด้านนางอโลน่าฟิชเชอร์คัม นะคะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งก็บอกว่าถ้าเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยเราค่ะจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายตอนนี้ไทยเนี่ยนะคะจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีแล้วก็ย้ำว่าไทยกับอิสราเอลต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการนะคะด้านแรงงานแล้วก็ถึงแม้ว่าไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทางด้านนางอโรนาก็รับทราบปัญหายืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้มีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ควรไม่ควรนะคะดูแล้วก็ดนนะคะแจกจ่ายให้กับกรมกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์สายการบินคือทุกอย่างเลยให้ชาวอิสราเอลที่จะมาไทยนี้รับทราบด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปติดตามความคืบหน้าอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเยียวยากรอบการเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เตรียมกรอบวงเงินเยียวยาไว้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา240ล้านบาทค่ะสำหรับที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะในช่วงของวันที่26ธันวาคมปี68มาจนถึงวันที่23กรกฎาคมปีนี้นะคะเพื่อการเยียวยานั้นจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทั่วถึงสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงจะได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นค่ะโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาทค่ะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวพักติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นใครที่อยากจะไปทำงานที่มาเก๊าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะ 70,000 กว่าบาทนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะสมัครฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามกับพร้อมๆกับประเด็นอื่นๆพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกับยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: งข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์พระราชพิธีดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเริ่มกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเข้ามาจำนวน1ตำแหน่งอันได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นี้ก็ย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปทีมโฆษกรัฐบาลจะให้ข้อมูลเข้มข้นฉับไวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่เน้นการโต้ว่าทีแต่ว่าเน้นการตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลความจริงให้ถึงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการซึ่งรัฐบาลเองก็เตรียมยกระดับมาตรการเหล่านี้ให้มันเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบทั้งประเทศไทยหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมตัวสอบซึ่งในบางกรณีนั้นมีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายเลยทีเดียวครับและก็ยังพบอีกว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วยแล้วคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.จึงมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญสำคัญทั้งในเรื่องการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมไปถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกันด้วยเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกต่อไปชั่วกับชั่วกันแล้วครับแล้วสำหรับมาตรการสำคัญนั่นก็คือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกันด้วยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั่นเองแหละครับและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเท่านั้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้มาตรฐานเดียวกันและในขณะเดียวกันหากตรวจพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันทันทีทันใด แล้วนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและก็ส่งรายชื่อให้ทางสำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการเพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้นั่นเองแหละครับแล้วสำนักงานกพ.ก็ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการกันด้วยและก็มีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกโดยปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามกันแล้ว24รายณวันที่22กรกฎาคม2569ครับและนอกจากมาตรการทางวินัยและฐานข้อมูลกลางแล้วยังมีแผนปรับระบบสอบใน3ระยะอันได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีอันนี้จะจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้มันชัดเจนในส่วนระยะกลางคือภายใน3ปีอันนี้เตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบเปเปอร์และเพนซิลควบคู่กับ e-exam ไปสู่การสอบแบบ e-exam เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นก็เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตและยกระดับการตรวจสอบนั่นเองแหละครับแล้วในส่วนระยะยาวคือภายใน5ปีแล้วว่ายังไงอันนี้เขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่เข้มงวดและครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ในส่วนของระยะยาวนี้ก็ยังมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐสรุปจบครบถ้วนทุกประเด็นและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเอกสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเจรจาประเด็นภาษีกับทางสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีและสามารถสรุปสาระสำคัญได้ครบถ้วนทุกประเด็นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายกันแล้วและคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้แหละครับพร้อมทั้งได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมไปถึงภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกันด้วยทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วการเจรจาในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายไว้จึงเชื่อว่าไม่ติดขัดในประเด็นสำคัญและสามารถหาข้อสรุปได้ครบถ้วนทุกประเด็นสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจาก็ย้ำแล้วครับว่าในขณะนี้เหลือเพียงการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำและภาษาเท่านั้นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USCR ของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพิจารณาอีกครั้งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินของคุณครูทั้งประเทศไทยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่โอ้ยมีมาหลายปีกันแล้วล่ะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินครูลดภาระผู้ค้ำประกันชูว่าสร้างวินัยการเงินเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดซ้ำซากต่อไปในอนาคตกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าในขณะนี้นั้นทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการลดภาระหนี้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้กู้ลาออกจากราชการหรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ซึ่งจำเป็นจะต้องหารือร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า แนวทางดังกล่าวนั้นจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดซึ่งปัญหาสำคัญประการหนึ่งของระบบการกู้เงินของข้าราชการครูนั่นก็คือการใช้บุคคลค้ำประกันนี่แหละครับซึ่งทำให้เกิดลักษณะงูกินหางเมื่อคนหนึ่งมีปัญหาด้านการชำระหนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ค้ำประกันกันต่อไปและอาจจะนำไปสู่ปัญหาหนี้ที่ล้มต่อกันเป็นทอดนั่นแหละครับและนอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่มีอยู่แล้วนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังระบุอีกว่าการดำเนินงานในระยะต่อไปจะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ข้าราชการครูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินซ้ำๆซากๆแบบนี้กันอีกโดยจะต้องกำหนดแนวทางและตัวชี้วัดที่มันชัดเจนรวมไปถึงพิจารณาบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครุสภาในการส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงินแก่ครูกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นการตรวจสอบบริษัทท็อปอัพทัวริสต์โดยย้ำว่าจะตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงๆโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบได้สั่งทางสคบให้ตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าภายหลังได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ร้องกว่า10รายด้วยกันเข้ายื่นเรื่องต่อสคบเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทท็อปอัพทัวริสต์จำกัดแล้วทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้ทางสคบไปเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายทุกคนและก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทภายในสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคำตอบโดยเร็วที่สุดโดยได้กำชับว่าเรื่องนี้ต้องแยกตรวจสอบให้ชัดเจนทั้งการซื้อสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS และการเข้าร่วมแผนธุรกิจการมีระบบสินค้าหรือบริการที่ใช้งานได้จริงเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่ยังจะต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ร้องแต่ละรายชำระเงินเพื่ออะไรได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการครบถ้วนตามที่เสนอขายไว้หรือไม่อย่างไรแล้วการโฆษณาและการชักชวนตรงกับแผนการตลาดหรือไม่รวมไปถึงค่าตอบแทนที่ได้รับมีที่มาที่ไปและมีเงื่อนไขอย่างไรทางสคบก็จะพิจารณาจากเอกสารและธุรกรรมจริงๆไม่เพียงคำกล่าวอ้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเลยครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมตั้งแต่คำสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หลักฐานการชำระเงินข้อมูลการลงทะเบียนการส่งมอบสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ ITS สินค้าและบริการที่ผู้ซื้อได้รับการใช้งานระบบจริงรายการคะแนน RV แผนการตลาดคุณสมบัติในการรับค่าตอบแทนตลอดจนค่าตอบแทนหรือประโยชน์ที่แต่ละรายได้รับแล้วและก็เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงและนำส่งข้อมูลจากระบบเพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานของผู้ร้องเป็นรายกรณีไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลของทางสคบบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงตั้งแต่ปี2555แต่การโฆษณากำหนดแผนการตลาดผลตอบแทนหรือธุรกรรมทุกประเภทอันนี้เป็นการบริหารจัดการภายในบริษัทแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีข้อร้องเรียนทางสคบก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลานั้นตรงตามข้อมูลที่แจ้งไว้และเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรซึ่งที่ผ่านมาก่อนการยื่นเรื่องของกลุ่มผู้ร้องครั้งล่าสุดทางสคบเคยรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน8รายด้วยกันตั้งแต่ปี2556ถึง2569ในประเด็นขอให้ตรวจสอบการเข้าร่วมธุรกิจและขอเงินคืนโดยสามารถเจรจาตกลงจนผู้ร้องได้รับเงินคืนและยุติเรื่องร้องเรียนกันไปแล้ว ส่วนกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นเรื่องเมื่อวันที่1กันยายน2569สดๆมาดมาดก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายเป็นรายบุคคลกันต่อไปแล้วครับแล้วในส่วนของข้อมูลที่ระบุกันว่ามีผู้เสียหายมากกว่า40รายและมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทนั้นทางสคบก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุตินะครับโดยจะตรวจสอบที่มาของตัวเลขและเอกสารประกอบของแต่ละรายว่าชำระเงินจำนวนเท่าใดชำระเพื่อรายการใดได้รับสิทธิ์สินค้าหรือบริการแล้วหรือไม่อย่างไรมีการใช้งานระบบหรือได้รับค่าตอบแทนและประโยชน์กลับคืนไปเท่าใดก่อนที่จะสรุปจำนวนผู้เสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆและกรณีดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลนะครับพี่น้องโดยคดียังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับย้ำโดยคดีนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนล่าสุดจึงเป็นการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของทางสคบเท่านั้นโดยไม่ก้าวล่วงกระบวนการพิจารณาของศาลและกำชับให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วแล้วตรงไปตรงมากันด้วยโดยผู้ร้องต้องได้รับคำตอบจากหลักฐานและบริษัทเองต้องมีโอกาสในการชี้แจงด้วยหากพบว่ามีการโฆษณาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงไม่ส่งมอบสิทธิ์หรือบริการตามที่ได้ตกลงกันไว้หรือมีการดำเนินการฝ่าฝืนกฎหมายทางสคบก็จะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีทันใดหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกันต่อไปแล้วครับโดยทางสคบจะไม่ปล่อยให้เรื่องหยุดอยู่เพียงการรับคำร้องเรียนเท่านั้นครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเมื่อประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ซึ่งจะเป็นการรังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีประชุมระดับโลกแบบนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนับถอยหลังไปอีก33วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรื

0: 2569ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามเลยทีเดียวครับเรียกว่าทุกองค์ประกอบจะสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมของประเทศไทยซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนี้เพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ย้ำนะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาปหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: เข้าถึงประชาชน
1: หนนาฬิกา53นาทีนะคะหลังจากติดตามตีคล้องร้องข่าวชัดเจนแล้วนะคะมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะคุณเจนจีราบอกว่าคุณบุญมาสวัสดีด้วยนะคะพร้อมทีมงานด้วยทุกคนเลยนะคะ
2: คุณประเสริฐนะคะบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบนะคะรับฟังประจำเลยอยู่ที่เบตงใต้ค่ะ
1: น้องชาตรีบอกเพิ่งตื่นมาฟังครับพี
2: ่ๆโอ้ขอบคุณมากค่ะ
1: ต้อนรับนะคะทุกท่านเลย
2: คุณสมพานคุณทองใสนะคะคุณทองใสบอกว่าสวัสดีสองสาวข่าวยามเช้าด้วยเช่นกันนะคะ
1: พี่สมัยคุณพี่พับเพิงนะคะคุณประภา
2: อาม่าซิมอาม่าคิมนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณค่ะคุณกศลแฟนตยงก็มาแล้วค่ะคุณพงษ์นเรศนะคะ
1: ค่ะพี่ติ๋มคลองเตยด้วยนะคะพี่พิกุลพี่สุชินพี่โกศลพี่พงษ์นเรศหลายท่านขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะใครที่มองหางานแล้วอยากจะไปทำงานมาเก๋าโอ้โหเงินเดือนสูงมากเลยนะถึง 70,000 กว่าบาท
2: โอ้เยอะค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise Limited ในมาเก๋าค่ะซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็คาสิโน20อัตรา3ตำแหน่งค่ะได้แก่พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตราพนักงานต้อนรับ5อัตราและพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 54,397 บาทนี่คือสตาร์ทแล้วนะ
2: ค่ะ
1: สูงถึงนะคะ 71,575 บาทแต่ว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะผู้สมัครต้องมีอายุ 21-30 ปีจบปริญญาตรีขึ้นไปสื่อสารภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษได้นะคะมีบุคลิกทัศนคติดีโดยผู้ชายสูงอย่างน้อย180ซมนะ
2: ค่ะ
1: สูงใหญ่นะคะผู้หญิงก็สูงอย่างน้อย163ซมทางนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะทำงานสัปดาห์ละ48ชั่วโมงถ้าเป็นตีเป็นรายวันก็แค่20ก็2วันน่ะสัปดาห์นึงทํางาน2วัน
2: อู้ดีจังเลย
1: ไม่แต่เค้าทํางาน
2: เป็นฉันอยากทําแบบนั้น
1: ทํางานเป็นชั่วโมงไงแต่จะมีกะแต่จะมีกะหมุนเวียนอย่างเช่นใน1สัปดาห์อ่ะคิดไปสิ1สัปดาห์7วันวันละ2ชั่วโมงก็14ชั่วโมง
2: ทํางานเหมือน
1: ทํางานอีกวันละ
2: ลักษณะพาร์ทไทม์
1: วันละ4ชั่วโมงเองเนาะประมาณนี้อ่
2: ะ
1: นะคะก็สัปดาห์1พร้อมกับได้รับอาหารระหว่างทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะเครื่องบินไปกลับเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยตั้งแต่นะคะจนสิ้นสุดสัญญามีวันหยุดประจำปีด้วยมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊าแล้วสำคัญคือสมัครฟรีนะคะถ้าให้สมัครแล้วเสียตังค์เนี่ยมิจฉาชีพนะเพราะฉะนั้นก็คือสมัครฟรีผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th นะคะของกรมการจัดหางานสมัครได้จนถึงวันศุกร์นี้11กันยายนนะคะวันสุดท้ายเขาจะปิดระบบ 4:30 นนะ 16:30 นผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด
2: ๆค่ะ
1: แต่ผู้ผ่านการคัดเลือกเขาจะมีค่าใช้จ่ายจำเป็นนะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานจัด

0: สายงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือ02-245-1034 02-245-1034ค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่ะเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะก็จะให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยก็คือคาซีทเวลานั่งรถในราคามากขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายสูงถึง 4,000 ถึง 10,000 บาทต่อชิ้นค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะพร้อมด้วยผู้แทนองค์การอนามัยโลกนะคะได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันค่ะซึ่งทางด้านของคุณพัฒนาเองก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.แล้วก็มีภาคีเครือข่ายด้วยนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็ผลักดันให้เด็กๆ เนี่ยเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นค่ะเพราะว่าการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือว่าเอาพูดเป็นภาษาที่ติดปากกันหน่อยก็คือคาซีทนะคะให้คาซีทเนี่ยได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับการเสียชีวิตในเด็กเล็กเนี่ยได้ถึงร้อยละ70นะคะของข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการแก้กฎหมายจราจรที่กำหนดให้เด็กเล็กเนี่ยต้องใช้คาซีทนะคะแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านความรู้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยค่ะซึ่งโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรายของหน่วยงานรัฐสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะให้รับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้วที่สภาพยังดีอยู่นำไปคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนที่จะขยายครบ77จังหวัดในปี2569นี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีข้อมูลคาซิสเข้าระบบแล้ว719ตัวนะคะส่งมอบให้กับประชาชนไปแล้วเนี่ย447ตัวพร้อมกับเชิญชวนให้ใครที่สนใจนะคะอยากจะส่งต่อเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆเนี่ยก็ร่วมบริจาคได้นะคะบริจาคคาซิสที่ยังสภาพดีอยู่นะยังปลอดภัยอยู่สภาพดีอยู่ผ่านโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะหรือกรมควบคุมโรคบริการโตโยต้าทั่วประเทศก็ได้ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้นะคะหรือว่าศูนย์บริการแฟลชช็อปแพลตฟอร์มลาล่ามูฟแล้วก็สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมบริจาคได้เลยค่ะ
0: ค่ะส่งท้ายนะคะจุฬาราชมนตรีนะคะประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามชูจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนแห่งสันติสุขผนึกพลังขับเคลื่อนฮูกัมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาย 7:00 นนะคะเราลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้า